0: ประตูต่อศูนย์โปรตุเกสโอกาสเข้ารอบสดใสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 นขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศ
0: สำนักช่างสิบหมู่ดำเนินการออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทานเตรียมเริ่มลงสีต้นเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคม2569มาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้ได้เชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมาตรการสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ส่วนกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบมีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ต้องขยายผลถึงที่สุดทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการ
0: นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมที่จะชี้แจงและวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ72คน
4: พร้อมครับวันนี้ก็ผ่านร่างพรบ.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ป่าทุกอย่างไปหมดแล้ว
3: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
3: ทั้งนี้ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมืองต่างๆจำนวน54คนแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล32คนและส.ส.ฝ่ายค้าน22คนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการทั้งด้านการเดินทางและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชน ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยเปลี่ยนมาใช้มาตรการใหม่ค่าแรกเข้าเริ่มต้น17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวเพื่อลดความซ้ำซ้อนอัตราแรกเข้าเมื่อผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายรถไฟฟ้าสนับสนุนให้ใช้บัตร EMV Contactless Card ชำระค่าโดยสารพร้อมเตรียมกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่องซึ่งการออมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและช่วยให้มีเงินออมเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30ของเงินเดือนซึ่งการออมเพิ่มจะส่งผลให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากพลังของผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกสามารถทดลองออมเพิ่มเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เทศบาลตำบลตลาดแร้งตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านขว้าจังหวัดมหาสารคามที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสกลนครที่หมู่3โรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งอิหร่านยินยอมอย่างเบ็ดเสร็จที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ในระดับสูงต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ข้อตกลงสำคัญหลายประการที่ดำเนินการโดยอิหร่านสหรัฐยินยอมที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยไม่มีการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามเรือของสหรัฐทุกลำจะยังประจำการอยู่ที่เดิมหากมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้ง
0: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกองกำลังทหารออกจากดินแดนของเลบานอนทั้งหมดโดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลและเลบานอนมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรโดยจะมีเพียงกองทัพของเลบานอนเท่านั้นที่จะประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพลเรือนที่อยู่ใกล้กับรถขุดดินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณถนนโดยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประณามการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
1: กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือ ECW รายงานว่าตัวเลขของเด็กทั่วโลกที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาจากความขัดแย้งการพลัดถิ่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อพุ่งสูงถึง258ล้านคนโดยมีเด็กอย่างน้อย93ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษาและเกือบร้อยละ60ของจำนวนเด็กทั้งหมดอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นต้นนายเมซาจัลบูตผู้อำนวยการ ECW กล่าวว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความก้าวหน้าทางการศึกษาต้องถดถอยลงพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดมีการตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ซึ่งถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เหล่านี้
0: กรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าดัชนีวัดอุณหภูมิระดับชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติสูงสุดที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29.4 องศาเซลเซียสและยังถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มวัดค่าความร้อนเมื่อปี2490ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0โปรตุเกสมี4แต้มโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนกลุ่ม L อังกฤษเสมอกับกาน่า0ประตูต่อ0มีโอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมสำหรับวันนี้ในกลุ่ม K โคลอมเบียพบกับ DR คองโกเวลา 9:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราศัยอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพชินนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วัดสุทธิวรารามอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม4วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ไทยเปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง3ต่อ0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 น.เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวโทจิรินแก้วเก่าเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ4ของรายการโอชนาคาโรลีนาคอสติลโควาจากยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก6ต่อ4และ6ต่อ3โทจิรินผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับนูวานัทวาธานีจากอินโดนีเซียขณะที่จินิภาจราชูวณิชชนะสุกริตตาสุกแก้ว6ต่อ2ทั้ง2เซตด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลเยาวชนทีมชาติไทยชนะเฮิร์ตพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกาพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้มอเทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์หรือ XCE ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน XCE World Cup ในอนาคตเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นสูงกว่าระดับเทวานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นต่ำกว่าระดับเทวานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
13: 1นาทีกับกปท.
14: กรณีที่ต้องขับรถที่ประสบเหตุกระจกด้านข้างแตกให้ลดกระจกหน้าต่างลงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้กระจกแตกลงมาอีกแม้กระจกที่แตกจะเป็นชนิดที่เป็นรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและควรนำรถให้ศูนย์บริการเปลี่ยนกระจกบานใหม่หรือแก้ไขรอยร้าวบนกระจกเพื่อป้องกันกระจกแตกร้าวเพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ทุกครั้งแม้ไม่รุนแรงแต่หากผู้ขับขี่ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้ใส่ใจใฝ่รู้เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่2สำหรับประเพณีในเดือน6จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างชัดเจนเป็นความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีแรกนาขวัญในเดือน7และเดือน8ทั้งพระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างกันนั่นคือการถวายสลากพัดและถวายเทียนพรรษาเดือน9เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในราชสำนักจะจัดช้าไป1เดือนหรือเดือน10เรียกว่าพระราชกุศลกาลานุกาลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามBanko

0: ัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสียดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พร้อมผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเช้านี้เราจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกต
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีนิกรคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านรัฐมนตรีคะเหตุผลสำคัญที่ทางกระทรวงต้องเร่งปฏิรูปการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขณะนี้ค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะ
3: ก็จริงๆด้วยความที่ว่ากระแสข่าวแล้วกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็มีหลายสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้มีการปิดตัวไปแล้วก็ยกเลิกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีบางสมาคมที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราก็เลยเรามันก็ต้องมีส่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ต้องมาวางแผนกันว่าในอนาคตเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ในกระบวนการของกระทรวงเองโดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวเนี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่มีปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะครับหลักการมันก็คือช่วยให้การทำงานของสมาคมที่เราได้เป็นนายทะเบียนรับรองจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะท่านคะปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกบ้างคะ
3: คือถ้าเป็นหลักๆง่ายๆก็ตรงไปตรงมาเลยคือเขาปิดกิจการไปแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลว่าทำไมถึงยกเลิกการเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะต้องได้เงินจากค่าที่เป็นสมาชิกนะครับถ้ากรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็ไม่ได้เงินจากตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะเป็นสมาชิกที่จ่ายทุกปีสงเคราะห์เพื่อนๆสมาชิกมาทุกปีแล้วพอถึงใกล้ๆของตัวเองหรือของตัวเองแล้วหรือของญาติตัวเองแล้วเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้เงินอย่างนี้ครับตัวสมาคมปิดตัวไปก่อนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมขาดสภาพคล่องเก็บเงินจากสมาชิกได้ไม่ครบอย่างนี้ครับก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งแนวทางการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปช่วยกำกับดูแลในพื้นที่ครับ
2: ทราบว่าจะมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ด้วยอะค่ะมีสาระสำคัญอย่างไรแล้วก็จะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ
3: คือในหลักการของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องอะเนาะแล้วก็หลักๆคือเราเองเนี่ยตัวกระทรวงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทะเบียนกลางที่มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งสมาคมแล้วก็ยกเลิกนะครับแต่คนที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ได้เนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นนะในอำเภอท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะปรับปรุงการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโทษกรณีทุจริตโดยที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะคือหลักการเราไปอยู่ที่ท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับกฎการแก้กฎหมายตรงนี้เนาะครับผม
2: ประชาชนที่มาเป็นสมาชิกในปัจจุบันจะได้รับประโยชน์หรือว่าความมั่นใจจะช่วยเพิ่มได้อย่างไรบ้างจากการปฏิรูปครั้งนี้ค่ะ
3: ผมคิดว่าก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจมากขึ้นนะว่ากฎหมายฉบับนี้คือเราปฏิรูปเนี่ยเราจะมีการดำเนินการ3อย่างนะ1ก็คือการแก้กฎหมายเนาะ2คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในเรื่องของการรับจดทะเบียนการอัปเดตสถานะของสมาคมให้พี่น้องได้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็จะรวมอนาคตก็จะรวมไปถึงการทำให้ฐานข้อมูลของสมาชิกของสมาคมอยู่ในระบบได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงระบบบัญชีที่จะอยู่ในสมาคมตรงนี้ที่สมาคมต้องใช้เนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยเพราะมันก็ควรจะดูได้ว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงผลดำเนินการเป็นยังไงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ได้เราอาจจะจ่ายเงินปีละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทแต่เราก็ไม่รู้ว่า ยอดจริงๆมันเก็บได้ครบตามเป้าหมายที่จะต้องเก็บแต่ละปีไหมก็จะมองให้เห็นถึงสภาพคล่องว่าสมาคมเรามีสภาพคล่องขนาดไหนแล้วก็จะได้เวลาประชุมสมาคมประจำปีก็จะได้ให้ข้อมูลกันแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วที่สำคัญที่สามคือการที่จะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับนายทะเบียนท้องที่ให้มากขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนรับจดทะเบียนในตำบลระดับตำบลระดับอำเภอพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ช่วยเราในการที่จะเป็นนายทะเบียนท้องที่แล้วก็เราต้องให้ความรู้เขาให้มากขึ้นทั้งในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของการติดตามแล้วก็ในแง่ของการประสานงานในกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือเป้าหมายของการพยายามที่จะปรับปรุงแผนปฏิรูป3ด้านของการส่งเสริมงานด้านสมาคมชาวบ้านได้คือส่งให้เข้มแข็งนะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือก็จะให้ความรู้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของนายทะเบียนท้องที่ในท้องถิ่นนะครับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมมั่นใจว่าถ้าอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนก็จะมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
2: ท่านรัฐมนตรีคะมีการประมาณการไหมคะการปรับกฎหมายแก้กฎหมายจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเสร็จช่วงไหนคะ
3: ผมตอนนี้ก็คือได้ลงนามแล้วก็เสนอเข้าครม.แล้วก็อยู่ที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีถ้าพิจารณาก็เอาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับ
2: ค
3: ิดว่าก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะส
2: ัก
3: ระยะหนึ่งแต่ว่าอันนี้ในส่วนของกฎหมายแต่ส่วนที่กระทรวงทำได้เลยก็คืออย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็ได้ยื่นคำของงบประมาณปี70ไปแล้วในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาพอถ้างบประมาณโครงการนี้ผ่านสภามาต
2: ุ
3: ลาแล้วก็สามารถดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของข้อที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เนี่ยผมคิดว่าก็ใช้ระยะเวลาพัฒนาระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องมีการอบรมให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่สมาคมทั่วประเทศอีกรอบหนึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่เสร็จเร็วทันทีแต่อย่างน้อยมันมี3ขาเนี่ยมันเดินขาใครขามันได้เนาะแล้วก็ด้านที่3คือการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนายทะเบียนท้องที่เนี่ยผมก็คงเป็นการอบรมแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายฉบับใหม่ที่จะได้ไปใช้ก็คงน่าจะเป็นปีหน้ากว่าจะได้ประกาศใช้แล
2: ้
3: วก็ตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะประมาณปีหน้าเหมือนกันก็จะได้เริ่มใช้ครับผมคิดว่ามันก็เป็นโรดแมปไม่เร็วแต่อย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรามี tools เรามีเครื่องมือเรามีแนวทางที่จะปรับปรุงการทำงานให้พี่น้องมั่นใจได้มากขึ้นว่าการสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สมาคมปิดตัวไปยกเลิกไปขาดสภาพคล่องแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็อย่างน้อยก็จะมีกลไกที่จะมาช่วยแก้ตรงนี้ครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากประชาชนที่เป็นสมาชิกหรือที่กำลังสนใจจะเข้าร่วมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ภายใต้แนวทางปฏิบัติรูปครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะ
3: ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอันไหนที่เป็นสมาคมท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ปกติคณะกรรมการสมาคมก็จะประชุมสมาคมอยู่ละปีหนึ่งอาจจะครั้งหรือ2ครั้งก็อยากให้เข้าไปฟังดูแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเขาด้วยนะครับแล
2: ้
3: วว่าเขาเดินงานเป็นยังไงเก็บเงินได้ครบไหมขาดเป็นยังไงแล้วการทำงานโปร่งใสไหมถ้าไม่โปร่งใสแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงอะไรได้บ้างมันก็จะเป็นการช่วยติดตามให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล
2: ้
3: วก็ส่วนที่สองก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในข่ายที่สมาคมปิดตัวไปแล้วก็มีข้อสงสัยข้อท้วงติงว่าอาจจะเกิดการปิดตัวไปยกเลิกไปแบบไม่ถูกต้องก็อันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถทำเรื่องแล้วมาให้ขอตรวจสอบได้ทางกระทรวงเองและทางสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก็ยินดีจะรับข้อร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบให้ครับครับผม
2: วันนี้ต้องขอขอบท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับปราบอาชญากรรมไซเบอร์และทุนจีนนอมินีเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและจิตใจของพี่น้องประชาชนในวงกว้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของ15หน่วยงานหลักอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทช.เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนอกเหนือจากภัยออนไลน์แล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีในการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของคนไทยแม้ว่าการทำงานจะเผชิญกับอิทธิพลและการข่มขู่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องเด็ดขาดดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
7: เรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้ให้ท่านความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมอยู่กับท่านผมแบกท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนมีฝันและกำลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านปรับป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะถึงเป็นวาระแห่งชาติเรื่องแกมเมอร์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศใดก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ชื่อเสียงคนปี้หมดความมั่นใจไม่มีนักลงทุนไม่มาคนท่องเที่ยวไม่มาสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
6: จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนโดยปราศจากความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆส่งผลให้ตัวเลขดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาชาวโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์และทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสุขและสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
9: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จะมีเองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
8: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
5: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนะประชาชนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์เสริมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสแกนความเสี่ยง AI ในยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
10: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในทุกย่างก้าวของชีวิตตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อน ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสะดวกสบายเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบหลังบ้านที่ต้องพึ่งพาข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมหาศาลแต่ท่ามกลางความอัจฉริยะของเทคโนโลยีกลับแฝงไปด้วยภัยเงียบด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างล่าสุดพันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยว่าPDPC ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลตามกฎหมาย PDPA ได้กังวลถึงแนวโน้มการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเทรนหรือฝึกสอน AI ซึ่งหากขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุมข้อมูลเหล่านี้อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่หลุดรอดไปถึงกลุ่มมิจฉาชีพแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงแต่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อวางรากฐานความปลอดภัยให้สังคม
11: ซึ่งเราจะเห็นว่าพอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพ

0: เรียนรู้ต่อยังเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศส่งผลให้คำว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแยกแยะข่าวปลอมอีกต่อไปแต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของเทคโนโลยีและการรู้จักปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์เช่นการเลือกใช้โหมดสนทนาชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระบบจดจำพฤติกรรมนอกจากนี้ด่านสำคัญที่น่ากังวลคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถปลอมแปลงใบหน้าและสวมรอยเสียงได้อย่างแนบเนียนเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินซึ่งกลายเป็นทักษะใหม่ที่ประชาชนยุคนี้จำเป็นต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอด
1: ข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ
0: ท่านี้ความคืบหน้าล่าสุดสคสได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีแนวคิดในการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นรวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนนำ AI มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลสุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมดังนั้นการใช้ชีวิตในยุค AI ให้ปลอดภัยคือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความระมัดระวังคิดก่อนพิมพ์และตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสี่ยงเอาไว้เบื้องหลังนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐบาลตั้งเป้าร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ได้สูงกว่าร้อยละ3และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: กับดักรายได้ปานกลางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.7 กลายเป็นโจทย์สำคัญของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยล่าสุดนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรอ.ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันไทยให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ได้สูงกว่าร้อยละ3ผ่านการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย4เครื่องยนต์หลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME การพัฒนาคนไทยให้เก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นพร้อมรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐปลดล็อกอุปสรรคเพิ่มความโปร่งใสหวังให้วินัยการคลังมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงภาคผลิตและบริการเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเติบโตประชาชนยั่งยืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ได้ร้อยละ30ของ GDP และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีโดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดและติดตามผลทั้งในระยะ6เดือน12เดือนและตลอดวาระรัฐบาล
4: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำมีกองหน้ากองกลางและกองหลังกองหลังเนี่ยก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนกองกลางจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มีน้ำที่เพียงพอมีโครงสร้างพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้มีโครงสร้าง AI ดิจิตอลนะครับที่พร้อมแล้วก็มีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงงานที่มีทักษะทุนมนุษย์ที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้กองหน้านี่คือเป็นกองหน้าที่ไปปลูกเขาหารายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย
3: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงเปลี่ยนรายได้ต่อหัวจากปีละ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นปีละ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งการบรรลุเป้าหมายใน12ปีนั้นจะต้องผลักดันให้ GDP ของไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีโดยเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือนโยบายในอนาคต
5: ต้องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็กฎระเบียบทั้งหมดว่า

0: นี้มันจะช่วยซัพพอร์ตโกรทได้มากกว่าอันนี้เป็นการวางฐานเอาไว้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาแล้วทำเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ภายในถ้าทำสำเร็จเนี่ยภายใน12ปีเราก็จะขยับตัวได้ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้
1: เป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ในการเร่งศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดและเดินหน้าได้ตามแผนจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
3: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 330,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
4: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable modelของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วย
3: ขณะที่นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตุริมปัสโสภาภาครายงาน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปาริสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะโดยช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณสายชนนีสังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและวันนี้ดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับวันนี้มีประเด็นเด่นน่าสนใจหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทลายการโกงสอบท้องถิ่นนะครับที่เป็นข่าวอึกทึกคึกโครมเมื่อวานนี้นะครับมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องที่สองนะฮะก็คือเรื่องของค่าไฟแพงนะครับ
2: ค่
1: าไฟจริงๆอาจจะไม่ได้แพงแต่ว่าพอสแกนดูค่าไฟที่เป็นยอดสุทธิในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยมีค่าไฟแฝงคือเรื่องของไฟส่องสว่างตามถนนนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นมานานเป็น10 20 30 40ปีหรือเปล่านะครับตอนแรกบอก10ปีพอไปดูอีกข่าวนึงบอก40 50ปีมาแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เราเพิ่งจะรู้พอเราเพิ่งจะรู้ปุ๊บเนี่ยประชาชนก็มีกระแสกันขึ้นมาละครับอะไรที่ถูกเก็บมานานแล้วแล้วเพิ่งจะรู้เนี่ยก็มีกระแสต่อต้านบอกโอ้ยไม่อยากให้เอาตรงนี้มารวมกับค่าไฟเพราะทุกวันนี้เนี่ยภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วประกอบกับกระทรวงพลังงานเนี่ยโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยก็มีนโยบายในการลดค่าไฟและคุณเอกนัทก็ออกมาพูดเรื่องนี้เมื่อวานซืนนี
2: ้
1: นะครับนำมาสู่เรื่องของประเด็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของไฟส่องสว่างข้างทางเนี่ยควรที่จะให้ประชาชนรับภาระต่อไปหรือไม่ซึ่งดูแนวโน้มท่านนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยที่ท่านนายกคุมนะฮะคือกระทรวงมหาดไทยคุมการไฟฟ้าการประปาด้วยนะครับก็ประสานเสียงกันว่าต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้กันต่อไปนะฮะอันนี้เป็น2เรื่องหลัก2เรื่องใหญ่ที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการครับเราไปพูดคุยกันครับเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลุยต่อเนื่องจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร 75,000 หมู่บ้านนะครับสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับข้อมูลเกษตรระดับหมู่บ้านเนี่ยมีความสำคัญต่อการวางแผนภาคเกษตรอย่างไรบ้างคะแล้วทำไมทางสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเราจะต้องจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าการที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรได้ทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและที่สำคัญก็คือว่าฮีโร่ของเราในการทำเรื่องนี้คืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทั้ง 75,000 หมู่บ้านนะครับสิ่งที่เป็นความสำคัญก็คือว่าการที่เราได้ภาพรวมกิจกรรมการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยให้มีความครบถ้วนและทันสมัยมากขึ้นเนี่ยซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยจะเป็นต้นน้ำของทางการคำนวณหรือการประมวลผลทางสถิติการเกษตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรนะครับเพราะว่าก่อนที่จะประเมินผลผลิตประเมินต้นทุนรายได้หรือว่าคาดการแนวโน้มทิศทางราคาหรือปริมาณผลผลิตในแต่ละปีจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของข้อมูลที่เรากำลังทำอยู่แบบนี้นะครับซึ่ง เมื่อเราทำฐานข้อมูลแบบนี้ปั๊บเนี่ยหรือว่ากรอบข้อมูลเนี่ยที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็นำไปถึงเรื่องของการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลเชิงลึกเฉพาะเรื่องตามวัตถุประสงค์เพราะว่าสิ่งที่ถ้าเราทำกันทั้งประเทศแบบที่เรากำลังทำอยู่ในรายละเอียดลึกๆนะครับก็จะทำให้ใช้เวลานานแล้วก็เป็นภาระกับทางท่านพี่น้องอกม.มากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยการทำภาพรวมหรือว่ากรอบตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นฐานสำคัญในการที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำคัญของการทำเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็ครบถ้วนเนี่ยเราก็สามารถได้ข้อมูลเช่นเรื่องของการประเมินว่าปริมาณผลผลิตจะเป็นอย่างไรราคาแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับเรียกว่าได้นำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการวางแผนเลือกกิจกรรมการเกษตรนะครับสามารถบริหารต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของราคาปัจจัยการผลิตนะครับประเมินเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของน้ำเรื่องของสภาพอากาศนะครับรับชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยก็จะรับภาพที่เรียกว่านำไปหารือปรึกษากันว่าเราจะมีการรวมกลุ่มการแปรรูปหรือการตลาดเพื่อรับมือเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างไรรับประชาชนและผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลที่เรียกว่าสามารถที่จะประเมินหรือว่าจัดการรายได้หรือว่าการจัดการการใช้จ่ายที่จะซื้ออาหารมาบริโภคได้แล้วส่วนทางภาครัฐหรือทางผู้กำหนดนโยบายเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ดีมาประเมินสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะมีการออกแบบมาตรการอย่างไรเพื่อให้การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดรวมทั้งสามารถสร้างโอกาสที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
1: ครับการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2566ครับจนถึงปีนี้นะครับ4ปีแล้วครับคืบหน้ายังไงบ้างครับ
3: ครับที่ผ่านมาตั้งแต่2566ครับเราทำถามข้อมูลภาพรวมกิจกรรมการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราทำไปแล้ว 56,000 หมู่บ้านใน68จังหวัดสำหรับปีนี้นะครับเราจะทำเพิ่มอีกประมาณ 18,000 หมู่บ้านใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถ้าเราทำครบ 75,000 เนี่ยเราก็จะได้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็เชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่ได้มากขึ้นทั้งนี้นั้นก็ต้องยืนยันว่าความก้าวหน้าเกิดจากความร่วมมือของทางอกม.หรืออาสาสมัครเกษตรในแต่ละหมู่บ้านที่เราทำมาแล้วแล้วกำลังจะทำต่อเนื่องในปีนี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ล่ะคะตรงนี้มีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการสำรวจข้อมูลภาคสนามค่ะ
3: ครับที่เราต้องรบกวนทางพี่น้องอกม.เนี่ยนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าอกม.เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รู้บริบทภาพรวมของหมู่บ้านรู้ว่าพื้นที่ใดทำการเกษตรอะไรนะครับสามารถประสานงานกับเกษตรกรและผู้นำชุมชนได้อย่างใกล้ชิดซึ่งในการทำงานครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีระบบเรียกว่าใช้เมื่อก่อนในอดีตเนี่ยอาจจะใช้กระดาษในการบันทึกนะครับหรือการจดนับแต่วันนี้นะครับเราใช้ระบบเรียกว่าระบบดิจิตอลเรียกว่าฟาร์มอาสาซึ่งเป็นการออกแบบให้ทางท่านอกม.ได้ใช้งานง่ายนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดนะครับซึ่งจะและรองรับข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญ26ชนิดนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เข้าใจว่าภาระของการทำงานครั้งนี้เป็นภาระที่ใหญ่หลวงพอสมควรตอนนั้นเนี่ยเราเรียนว่าอกม.ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังนะครับทางสำนักงานสินค้าเกษตรทางกรมเสริมเกษตรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยจะร่วมกันสนับสนุนแนะนำและก็ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับทางอกม.เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและนำมาใช้ได้จริงแต่แล้วก็ตามครับก็ดังเรียนไปยังทางพี่น้องเกษตรกรครับก็ต้องเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลข้อมูลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นะครับเพื่อใช้วัตถุประสงค์ในการวางแผนการจัดทำสถิติการวิเคราะห์และก็การพัฒนาภาคการเกษตรซึ่งเราก็มีหลักการว่าข้อมูลของท่านทั้งหลายเนี่ยจะถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มงวดและก็เข้มข้นครับ
2: ครับ
1: เมื่อฐานข้อมูลเกษตรกรระดับหมู่บ้านครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วนะครับเกษตรกรประชาชนและภาครัฐจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านฮะ
3: ครับก็นิยามอีกทีครับข้อมูลทั้งนี้ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยก็จะได้เห็นภาพรวมว่ากรอบ รอบตัวอย่างของเกษตรกรในพื้นที่มีมากน้อยเท่าไหร่ปลูกที่ไหนใครทำอะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อนำมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่ว่าเราก็จะมาจัดทำสถิติการเกษตรซึ่งหมายความว่าเราเมื่อเวลาเราจะไปติดตามไปสำรวจนะครับว่าปริมาณผลผลิตในปีหน้าจะมากจะน้อยอย่างไรราคาแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะมีการสุ่มจากกรอบของภาพรวมตัวนี้ซึ่งก็จะเอามาประมวลผลแล้วก็เอามาพยากรณ์แล้วก็มาสร้างเรียกว่าสร้างซีนาริโอเพื่อให้เห็นฉากกระทัดในหลายๆภาพนะครับซึ่งเมื่อเราได้การพยากรณ์หรือการประเมินฉากทัศน์แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรนะครับก็ได้ทราบว่าราคาจะเป็นอย่างไรปริมาณในอนาคตจะเป็นอย่างไรราคาในอนาคตจะมีความผันผวนแค่ไหนซึ่งเมื่อพี่น้องเกษตรกรทราบเลยเนี่ยก็จะไปวางแผนการผลิตว่าเราควรจะปลูกพืชตัวนี้หรือไม่นะครับหรือว่าเราควรจะปลูกแล้วที่จะหลบหรือว่าหลีกสถานการณ์พยิบัติอย่างไรหรือว่าเราจะปลูกหรือว่าเพื่อที่จะปรับช่วงเวลาของการออกผลผลิตเพื่อไม่ให้ออกกระจุกตัวซึ่งในช่วงออกกระจุกตัวก็จะมีทำให้ตามหลักดีมานด์ซัพพลายราคาก็จะปรับตัวลดลงอันนี้ก็จะเป็นทำให้พี่น้องเกษตรกรได้วางแผนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
1: ครับก็คือพัฒนาให้เกษตรกรปัจจุบันเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์มากยิ่งขึ้นนะครับมีการวางแผนที่จะเพาะปลูกนะครับไม่ทำให้เกิดการขาดทุนแล้วก็ทำให้เกิดกำไรมากยิ่งขึ้นนะฮะก็เป็นประโยชน์ทั้งประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านพีรพันธ์คอทองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือการทำฐานข้อมูลเกษตรกรในระดับหมู่บ้านนะครับ 75,000 หมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะครับ4ปีที่ผ่านมาคืบหน้าเป็นอย่างมากครับ 75,000 หมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เหลือเพียง 18,000 หมู่บ้านนะครับอันนี้ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งก็จะรีบทำให้ครบตามเป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับก็คือเมื่อมีฐานข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถวางแผนเพาะปลูกอะไรต่างๆได้และภาครัฐสามารถนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปดูแลช่วยเหลือประชาชนหรือประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการเพาะปลูกอะไรต่างๆได้นะครับเพราะสมัยนี้เนี่ย ไม่ได้มองแค่เรื่องของคิดจะปลูกอะไรทำอะไรเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตลาดต้องการก็ได
2: ้
1: นะครับถ้าสินค้าอะไรที่ผลิตออกมาเยอะๆในช่วงฤดูกาล1เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับถ้าเกษตรกรทราบว่าช่วงไหนเนี่ยควรปลูกอะไรและได้กำไรมากๆเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยเกิดประโยชน
2: ์
1: นะครับสามารถวางแผนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะครับในอดีตเคยได้ยินไหมฮะประธานาธิบดีลินคอล์นนะฮะสหรัฐอเมริกานะครับอับราฮัมลินคอล์นบอกว่าถ้าให้เวลาผมเนี่ย6ชั่วโมงในการที่จะตัดต้นไม้ทั้งป่า
2: ะ
1: นะครับ6ชั่วโมงนะฮะท่านบอกว่า 3-4 ชั่วโมงแรกท่านจะใช้เวลาในการรับขวานให้คมเสียก่
2: อ
1: นที่จะตัดต้นไม้เหล่านี
2: ้
1: นะฮะอันนี้คือการวางแผนถ้าขวานนั้นทื่อแล้วเนี่ยตัดยังไงก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ตัดยังไงต้นไม้ก็ไม่ได้ตามเป้า
2: อ
1: ันดับแรกต้องวางแผนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลเหมือนคนที่จะขุดดินเนี่ยสองคนคนหนึ่งขุดดินเหนียวอีกคนหนึ่งขุดดินร่วนกว่าจะได้หลุมเพื่อที่จะเพาะปลูกต้นไม้เนี่ยมันย่อมแตกต่างกันดังนั้นการวางแผนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องมีการวางแผนวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเพาะปลูกในสมัยนี้จะไปพึ่งพระพิรุณรอฟ้ารอฝนจะไปคิดว่าอ้อพื้นที่นี้เนี่ยมันจะต้องปลูกพืชชนิดนี้ส่วนหนึ่งนะถูกต้องนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยดินดีและเหมาะกับการปลูกพืชชนิดนั้นชนิดนี
2: ้
1: แต่เมื่อเราทราบว่าอ้าวถ้าปลูกแล้วเนี่ยมันขาดทุนจะปลูกไหมครับ
2: ไม่อยู่แล้ว
1: ก็ไม่ปลูกนะครับดังนั้นแล้วฐานข้อมูลตัวนี้มันก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงนโยบายและการใช้ประโยชน์ของประชาชนได้นะครับไปดูเรื่องของค่าไฟกันบ้างนะครับหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีสุดซอยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะครับเมื่อก่อนเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมออกมาเปิดเผยเมื่อเย็นของวันจันทร
2: ์
1: บอกว่าบินค่าไฟการคิดค่า FT เนี่ยมันมีการนำค่าไฟที่เป็นไฟริมทางริมถนนเนี่ย มารวมในนี้ด้วยนะครับประชาชนก็บอกว่าอ้าวเพิ่งจะรู
2: ้
1: แล้วชอบไหม
2: ก็น่าจะไม่เพราะว่าภาระมันเพิ่มขึ้น
1: คือภาระมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นภาระมันมีอยู่แล้วที่เราจ่ายทุกเดือนแต่เราเพิ่งตระหนักเอ๊ะว่าอ้าวมันอยู่ในนี้ด้วยหรอ
2: ใช
1: ่พอประชาชนรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดกระแสขึ้นมาบอกทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมเอาไฟสองทางสองถนนเนี่ยมาคิดไอ้เราก็คิดเป็นสารตั้งต้นว่าอ๋อนึกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเทศบาลนครอบต.อบจ.เป็นผู้รับผิดชอบเพราะถือว่าเป็นบริการสาธารณ
2: ะ
1: อะไรที่เป็นบริการสาธารณะมันน่าจะเอาเงินจากภาษีประชาชนโดยรวมเนี่ยไปคิดไม่ใช่เอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาจากบินค่าไฟของประชาชนซึ่งเขาก็บอกว่านี่แหละมันคือความไม่เป็นธรร
2: ม
1: ในระบบการคิดเงินค่าไฟอันนี้ประชาชนก็ร้องดังๆให้รัฐบาลได้ยินนะครับนายกได้ยินรัฐมนตรีคมนาคมได้ยินแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานได้ยินนะฮะก็ออกมาตอบโดยท่านนายกนะฮะเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องของกรณีดราม่าการเก็บเงินค่าไฟ2ทางสาธารณะอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนจนการเป็นดราม่านะครับบอกว่ากำลังแยกให้ออกมาดูว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อไรและทำไมจึงเกิดขึ้นนะฮะซึ่งรัฐมนตรีพลังงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับกำลังหาข้อเท็จจริงเพื่อมารายงานตนนะครับอันนี้ขีดเส้นใต้นิดนึงการไฟฟ้าเนี่ยนะฮะภูมิภาคกับนครหลวงเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่ท่านนายกดูแลตรงนี้ตัวเลขก็ไม่น่าจะได้มาช้ายากนะฮะประกอบกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์กระทรวงพลังงานก็อยู่ในพรรคเดียวกับคุณอนุทินก็คือพรรคภูมิใจไทยการประสานงานเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะยากวันนี้ควรมีคำตอบจากฝ่ายการเมืองว่าจะมีแนวทางอย่างไรไม่อย่างนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกระแสที่เกิดดราม่าและเกิดกระแสลบกับรัฐบาลนะฮะอันนี้ในทางการเมืองถามต่อไปครับว่าอ้าวแล้วประชาชนต้องแบกภาระตรงนี้ต่อไปหรือไม
2: ่
1: นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่เรื่องนั้นนะฮะต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนะครับคือท่านนายกก็มองว่าก็คงไม่ให้ประชาชนแบกภาระต่อไปหรอกนะครับส่วนการที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนี่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะพอทราบเรื่องนี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าจะให้กระทรวงคมนาคมไปจ่ายค่าไฟตรงนี้แทนประชาชนเนี่ยนะฮะแยกออกมาเนี่ยท่านบอกว่าแบกรับภาระตรงนี้ไม่ไหวก็เลยไปถามนายกบอกคุณพิพัฒน์ปฏิเสธแล้วไงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันกระทรวงคมนาคมไม่ไหวนะนายกว่ายังไงนะครับนายกบอกว่าเขาต้องตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งไปบอกว่าต้องทำยังไงถ้ามันเป็นภาระของประชาชนจริงซึ่งตอนนี้เรากำลังลงไปตรวจสอบเรายังไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าอย่างที่ว่าและยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงอย่างไรถ้าจริงเราก็จะไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากท่านนายกบอกว่าจะไม่ให้ประชาชนแบกรับแน่นอนแต่ว่าก็คงต้องไปดูว่ามันจะมีวิธีการและกระบวนการอย่างไรนะ คุณเอกนัทเสนอเมื่อวันก่อนนะครับเรื่องของการติดมิเตอร์ไฟเนี่ยแยกเป็นพื้นที
2: ่
1: นะฮะอาจจะแยกเป็นเสาๆนะครับอันนี้มองว่าอันนี้ผมมองเองนะฮะยากยากคือต้องไปเสียค่ามิเตอร์แล้วมันก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณมากนะครับตรงนี้อาจจะทำได้ยากแต่ว่าก็เป็นแนวคิดที่ดีแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจะต้องคือโจทย์ตอนเนี้ยคือต้องพยายามดึงค่าไฟตรงเนี้ยที่คิดจากประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยออกมาแล้วก็หาหน่วยงานเจ้าภาพหรือกองทุนงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะรับผิดชอบตรงนี้แทนประชาชนมีเรื่องที่น่าตกใจว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแค่ไหนนะครับท่านนายกก็บอกว่าที่ตนได้ยินมาคือ30ถึง40ปีแล้วนะครับเมื่อ2วันก่อนผมได้ยินคุณเอกนัทบอกว่า10ปีเมื่อวานท่านนายกบอกว่าได้ยินมาว่า30 40ปีแล้วนะครับที่ประชาชนแบกรับภาระตรงนี
2: ้
1: นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมมองนะฮะค่าไฟค่า FT ไม่ได้สูงเหมือนปัจจุบันนี
2: ้
1: 30 40ปีที่แล้วเนี่ยประชาชนคงพอแบกรับกันได้แต่ณวันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์น้ำมันแพงแล้วก็ค่าครองชีพอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คงต้องมีการปรับอะไรกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างไรนะครับไปดูเรื่องของการ โกงสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับเรื่องนี้สาเหตุเนี่ยมันสืบเนื่องย้อนนิดนึง
2: ค
1: ือมันมีการสอบท้องถิ่นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะมีการประกาศสอบท้องถิ่นแล้วก็มีคนที่เขาไปสอบแล้วเขาทำคะแนนได้ดีนะครับเขาบอกว่าโอ้โหผมอะทำคะแนนได้ดีมากเลยแต่ทำไมไม่มีชื่อผมทำไมผมสอบไม่ผ่านพอเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยื่นเรื่องร้องไปกับทางนั่นอะต้นสังกัดที่เขาจัดสอบขอดูกระดาษคำตอบปรากฏว่าถูกปฏิเสธไม่ให้ดูแปลกไหมครับ
2: แปลก
1: พอแปลกปุ๊บเนี่ยเขาก็ร้องไปยังปปช.นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งหรือคนเดียวกันก็ร้องไปปปช.มีคลิปเสียงนะคลิปเสียงที่เป็นทั้งติวเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเรียกรับเงินบอกว่าอยากสอบได้ต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี
2: ้
1: นะครับตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่า 350,000 นะครับในตำแหน่งทั่วๆไปนะครับตำแหน่งที่แข่งขันกันสูงเนี่ยในบางพื้นที่700,000 ถึง 800,000 บาทนะครับอันนี้คือการเรียกเงินนะครับซึ่งพอถามว่าเขารับสมัครกันไปเมื่อไหร่ฮะ17กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับ37ตำแหน่ง 6,669 อัตรานะครับประกาศผลไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะบรรจุแต่งตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากตำรวจเนี่ยได้เบาะแสตามที่ผมบอกไป
2: ม
1: ีคนร้องมาอย่างปปช.ตำรวจบก.ปปป.และปปช.ก็ร่วมมือกันนะครับไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งไปเนี่ยมีหมายค้นด้วยนะครับคือเขาไปซุ่มโป่งอยู่แถวนั้นเขาก็เห็นความผิดสังเกตของบ้านหลังหนึ่งนะครับว่ามีข้าราชการนะฮะแต่งชุดข้าราชการสีกากีเลยนะฮ
2: ะ
1: ก็เข้าออกบ้านหลังนี
2: ้
1: นะครับนอกเวลาราชการ17นาฬิกาเป็นต้นไปและออกจากบ้านมา2ทุ่
2: ม
1: แล้วทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยบ่อยๆก็เลยน่าสงสัยว่าบ้านหลังนี้ทำไมข้าราชการเนี่ยถึงไปรับจ็อบหลังเลิกงานเป็นประจำ17นาฬิกาถึง20นาฬิกาไปทำอะไรกันนะครับและมีเบาะแสตรงนี้ด้วยเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการ3วันมีการเคลื่อนไหวของบุคคลเข้าออกผิดปกติก็เลยขออำนาจศาลขอหมายค้นนะครับก็ไปค้นอะไรเจอกันมากมายครับ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะว่าวันนี้ก็มีการแถลงนะคะจากทางคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลค่ะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะก็เป็นเรื่องของปฏิบัติการการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของปี2568นะคะคือเรื่องราวเนี่ยก็เท้าความจากที่คุณทรงผลเล่าให้ฟังนะเมื่อวานนี้ทางด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะคะท่านรองผู้อำนวยการ2กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือได้รับมอบหมายจากทางตำรวจสอบสวนกลางค่ะให้ร่วมกับปปช.พอเขาไปติดตามพฤติการบ้านพักแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดนนทบุรีนาน3วันแล้วก็เข้าไปตรวจค้นอย่างที่บอกนะคะก็พบมีบุคคลเข้าออกต่อเนื่องในช่วงเย็นแล้วก็มีการขนกระเป๋าแล้วก็ถุงต้องสงสัยก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นจากศาลค่ะซึ่งเขาบอกว่าจากแนวทางการสืบสวนเนี่ยเชื่อว่ากระบวนการเนี่ยคือเขาไม่ได้แก้ไขคำตอบจากกระดาษข้อสอบโดยตรงนะคะแต่วิธีการปรับแก้ข้อมูลเนี่ยคือเขาใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์คือมีการคัดแยกรายชื่อคนที่เขาบอกว่ามีการจ่ายเงินเนี่ยคือที่ต่างจากผู้สมัครทั่วไปนะคะเสร็จแล้วพอเขาคัดแยกรายชื่อนี้ออกมาเนี่ยเขาก็จะประมวลผลแล้วก็แก้ไขคะแนนในระบบนะคะให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านแล้วก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลนะคะถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยด้วยซึ่งอาจจะส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือของทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะในการดูแลเรื่องของการทุจริตการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐค่ะไม่ให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติแล้วก็ได้ตำแหน่งมาโดยมิชอบเนี่ยเข้ามาปฏิบัติราชการแล้วก็ถ้าหากประชาชนท่านใดนะคะพบเบาะแสในการทุจริตก็สามารถแจ้งข้อมูลมาได้เลยที่ทางปปช.นะคะเขาก็จะมีการตรวจสอบดำเนินการกันไปตามขั้นตอนนั่นเองค่ะ
1: นะฮะก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจเนี่ยคือกระบวนการเนี่ยในการโกงสอบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเจอเรื่องของข้อสอบรั่วเจาะข้อสอบเกงข้อสอบจะเห็นประมาณว่าก่อนสอบเนี่ยมีแบบนั้นแบบนี้หรือในขณะเข้าสอบเนี่ยจะมีการส่งสัญญาส่งซิกอะไรต่างๆก้อไก่สั่นหนึ่งครั้งขอไข่สั่นสองสามครั้งนะฮะหลังๆเนี่ยก็คือจะมีรถโมบายในพื้นที่เนี่ยสมัยผมไปสอบราชการเนี่ยเมื่อ10-20 ปีที่แล้วนะฮะผมเคยเจอนะครับผมเคยเจอคนที่อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยในการทุจริตเนี่ยผมนั่งสอบอยู่เนี่ยอยู่ดีๆคนที่นั่งหน้าผมไปประมาณ3คนนะฮะอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่เนี่ยหิ้วปีกออกไปเลยครับแล้วก็หายไปเลยในการสอบเนี่ยผมเคยเจอเขาจะมีรถโมบายในพื้นที่เนี่ยในการตรวจสอบว่าเฮ้ยคุณใช้โทรศัพท์มือถือสั่นเนี่ยในการที่จะทุจริตในการสอบหรือไม่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในการสอบเนี่ยในข้อสอบปรนัยกกาแบบกากบาทเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการที่จะมีการทุจริตเนี่ยในเรื่องของการสอบด้วยการใช้เครื่องสั่นเนี่ยสั่น1ครั้งกอไก่สั่น2ครั้งขอไข่เนี่ยแล้วเว้นวรรคแล้วหลังจากนั้นก็จะสั่นไปแบบนี้ตลอดจนครบ100ข
2: ้
1: ออันนี้ที่ผมคุยกันมานะกับทางด้านของหน่วยงานที่เขาจับทุจริตสมัยก่อนเป็นแบบนั้นแต่สมัยนี้เนี่ยที่เขาจับได้เนี่ยล้ำไปกว่านั้นก็คือว่าเข้าสอบเนี่ยคุณไม่ต้องพกสมองเข้าไปในห้องสอบคุณกามั่วไปเลยแล้วก็คุณก็การหัสข้อสอบเนี่ยให้มันตรงหมายความว่าการหัสสอบเนี่ยให้มันตรงนะฮะแล้วแจ้งรหัสสอบเนี่ยกับคนที่เขาจ่ายตังเอาไว
2: ้
1: นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอากระดาษคำตอบของคุณเนี่ยมาแก้ไขในระบบคุณกามั่วแค่ไหนเขาก็จะทำคะแนนของคุณเนี่ยให้มันถูกต้อง 70-80% กล่าวคือเข้าห้องสอบเนี่ยภาคกอภาคขอเนี่ยของสอบท้องถิ่นคุณไม่ต้องพกสมองเข้าไปในห้องสอบเลยไปกามั่วแล้วจ่ายตังค์แล้วคุณก็จะได้บรรจุสรุปมันเป็นแบบนี
2: ้
1: นะฮะกระบวนการในการโกงสอบนะครับแล้วก็ประกาศผลไปแล้วด้วยแล้วบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วด้วยนะฮะการเป็นข้าราชการที่เริ่มต้นจากการทุจริต มันเป็นยังไงครับ
2: ไม่ควรค่ะไม่ควร
1: นะฮะ อันนี้สาหัสสากันเหมือนกันคำถามวิ่งเต้นเงินน่ะเยอะไหม350,000ในตำแหน่งทั่วไปเยอะไหม
2: เยอะนะคะ
1: ไม่เยอะข้าราชการเงินเดือนเท่าไหร
2: ่นั่นน่ะสิ
1: 18,000สตาร์ทปริญญาตรี18,000 10เดือนคุณได้18,000แล้วเงินเดือนคุณขึ้นทุก6เดือนกล่าวคือ1ปีแรกเนี่ยคุณได้ไม่น้อยกว่า200,000คุณทำงานปีครึ่ง2ปีเนี่ย2ปีคืนทุนแล้วที่เหลือตลอดชีวิตเนี่ยคุณเก็บกินผลประโยชน์จากราชการก็คือได้เงินเดือนแล้วก็ได้ความมั่นคงนะฮะเลิกงานตรงเวลามาทำงานตรงเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะฮะแบบนั้นเก็บกินได้ประโยชน์เนี่ยเท่านั้นคนบอก 350,000 คุณจะบ้าเหรอแพงไปหรือเปล่าผมบอกเลยไม่แพงล้านนึงเนี่ยยังไม่แพงเลยถูกไหมฮะเพราะรายได้ข้าราชการเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ใช่สตาร์ท 18,000 นะฮะปริญญาตรีนี่สตาร์ท 18,000 แล้วนะครับ
2: เดี๋ยวนี้สตาร์ท 18,000
1: แล้วนะฮะแล้วมันขึ้นเงินเดือนทุก6เดือนนะครับคุณคิดดูว่ารายได้ปีหนึ่งเท่าไหร
2: ่
1: ยังไม่นับเบี้ยเลี้ยงแล้วถ้าเกิดข้าราชการไปทำนอกลู่นอกทางเนี่ย รายได้ก็เยอะกว่าถูกไหม
2: ถูกต้อง
1: ดังนั้นแล้วคุณไม่ต้องไปตกใจ 350,000 ถึง 700,000 800,000 เนี่ยไม่ใช่จำนวนเงินที่เยอะและคนยอมที่จะจ่ายเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบราชการนะฮะพอมันมีกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปถามว่าเอาแล้วคนที่ถูกบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยแล้วมีรายชื่อเนี่ยเขาบอกว่ามีกี่คน 3,000 คน
2: โอ้ยเยอะนะ
1: 3,000 คน
2: จาก 6,000 กว่าอัตรา
1: ทำยังไงซึ่งหลักฐานในเชิงประจักษ์ตรงนี้เนี่ยที่เขาไปยึดเนี่ยนะฮะก็เป็นหัวใจของพยานหลักฐาน
2: ค
1: ือมีรายชื่อของคนเนี่ยที่ถูกแก้กระดาษคำตอบซึ่งคนเหล่านี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าผมไม่ได้จ่ายผมไม่เกี่ยวถ้าคุณไม่จ่ายคุณไม่เกี่ยวแล้วเขาจะไปแก้กระดาษคำตอบให้คุณทำไมครับตรงนี้มันเป็นข้อเท็จจริงทางกฎหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เป็นแรงจูงใจที่เหมือนเป็นกฎหมายปิดปากที่แม้จะไม่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จว่าคุณจ่ายเงินให้กับเขานะฮะหรืออาจจะมีเนี่ยก็เสร็จเลยนะฮะ
2: ค่ะ
1: ทางธุรกรรมต่างๆเนี่ยคนบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่รับเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรอกเงินพวกนี้
2: เป็นเงินสด
1: เขารับเป็นเงินสดทำยังไงแต่ว่าพยานหลักฐานเนี่ยในการนำไปสู่การสืบสวนและสอบสวนเนี่ยมันมีรายชื่อในการแก้ไขเน
2: ี่
1: ยถ้าไม่จ่ายแล้วเขาจะแก้ไขให้คุณทำไ
2: ม
1: ตรงนี้เนี่ยก็คง มัดตัวคนที่สอบเข้าได้แล้วนะครับและนำไปสู่เรื่องของการถอดถอนกันต่อไปถามเรื่องการถอดถอนเนี่ยไปถามใครฮะไปถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประเสริฐนะครับบอกว่าเรื่องนี้จะทำยังไงกันต่อไปนะครับแม่ไปถามรัฐมนตรีช่วยถ้าไปถามกับอธิบดีท่านโดนย้ายไปแล้วเนา
2: ะ
1: จริงๆต้องไปถามปลัดมหาไทยว่าในฐานะข้าราชการประจำเนี่ยท่านอันสิทธิ์เนี่ยจะทำยังไงกันต่อไปแต่ท่านอันสิทธิ์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานก็เห็นแล้วว่าท่านย้ายอธิบดีก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีการดำเนินการกันต่อไปวันนี้คงได้เห็นการทำงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาบอกว่ายังไงรัฐมนตรีช่วยบอกว่าได้รับรายงานเบื้องต้นเรื่องของการทุจริตมาปีใดแล้วเนี่ยไม่ขอก้าวล่วงในอดีตนะครับแต่ข้อมูลจากข่าวมีตัวเลขอยู่ 3,000 คนข้อเท็จจริงเชื่อว่ามีมากกว่านั้นผมไม่ได้พูดเองนะอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับขณะนี้ที่ผู้เข้าสอบในครั้งนี้มีจำนวน 100,000 คนนะครับถามต่อไปอีกแล้วว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยคนที่สอบไปแล้วเนี่ยจะเอายังไงท่านก็บอกว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงไม่สามารถตอบได้นะครับยังไม่ชัดเจนและก็ยังไม่ควรจะพูดในเรื่องนี้ต้องรอข้อมูลออกมาอีกสักพักหนึ่งจึงต้องมีการขยายผลต่อไปนะครับอันนี้เป็นคือไปสัมภาษณ์ท่านช่วงเช้าแหละในช่วงที่มีข่าวนี้ออกมาใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ไปถามท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะอันนี้โดยสรุปนะฮะก็ย้ายอธิบดีนะฮะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะคุณธีรุตสุขวิบูลผลไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเดี๋ยวต้องวันนี้ต้องดูว่าทางมหาดไทยเนี่ยคือหลักๆแล้วเนี่ยข้าราชการประจำโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยก็น่าจะต้องมีบทบาทมากในการที่จะออกมาชี้แจงว่าเรื่องทุจริตในการสอบเนี่ยมันถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงคือผมก็งงๆเหมือนกันว่าเวลาเขาตีมูลค่าความเสียหายออกมาที่บอกว่าเสียหาย 4,500 ล้านเขาตีจากอะไรฮะ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ความเสียหายตัวนี้ก็ไม่รู้จะตีจากอะไรนะฮะคือถ้ามันทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่ผิดกฎระเบียบมันผิดกฎหมายอาญาด้วยนะครับผิดกฎหมายอาญาด้วยนะฮะแล้วก็หลายอย่างแหละนะก็ต้องติดตามดูคือถ้าเป็นข้าราชการแล้วเริ่มต้นจากการทุจริตเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นมาได
2: ้
1: จากการประกอบวิชาชีพนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจับตามองแม้เราพยายามที่จะหากระบวนการในการที่จะปิดกั้นต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดการทุจริตนะฮะข้อสอบปรนัยเราพยายามที่จะใช้การฝนด้วยดิสสอง
2: บี
1: เข้าใจว่านี่คือการทำที่ทำให้เกิดการทุจริตน้อยหรือแทบจะไม่ทุจริตเลยแต่ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะนำกระดาษคำตอบที่ทุกคนฝนแล้วเนี่ยไม่ได้เอา
2: อ
1: ย่างลบไปแก้ไขนะครับแต่เขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการที่จะไปแก้ไขในระบบในคอมพิวเตอร์เลยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขามาหยิบกระดาษจริงๆเนี่ยที่เป็นกระดาษที่เป็นฝนจริงๆเนี่ย
2: เอาไปตรวจ
1: เอาไปตรวจแล้วก็เปิดในคอมดูเขาก็ไปแก้ในคอมนั่นแหละคือกระบวนการทุจริตของเขานะฮะแล้วก็เคยมีทางปปช.เนี่ยผมเคยคุยเหมือนกันผมก็บอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของการทุจริตในการสอบเนี่ยถูกร้องเรียนอะไรกันมาบ้างไหมนะครับเขาบอกในอดีตก็
2: ม
1: ีข้อสอบเขียนเนี่ยอัตนัยเนี่ยนะฮะทุจริตกันนะครับ
2: ทุจริตในการเหมือนกันนะคะจริงๆแล้ว
1: ในการถูกร้องเรียนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสอบเข้ารับราชการนะครับสอบข้าราชการเนี่ยเป็นข้าราชการในระดับอีกระดับหนึ่งเลื่อนระดับว่าอย่างนั้นเถอะใช้ข้อสอบอัตนัยข้อสอบเขียนข้อสอบเขียนเนี่ยจะมีหน้าปกแล้วก็มีกระดาษที่เป็นบรรทัดเป็นเส้น
2: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็มีแม็กตรงกลาง2แม็กในการที่จะทำให้สมุดเย็บติดกันนะครับมีคนร้องเรียนบอกมีการทุจริตปปช.ลงไปตรวจสอบนี่คือเรื่องเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ทางปปช.เล่าให้ผมฟังในรายการเขาก็บอกว่าวิธีการตรวจสอบไปเจอพิรุธจริง
2: ๆ
1: ในการสอบอันนี้คือเรื่องของการสอบอัตนัยนะครับแม็กที่เย็บกระดาษเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในการแม็กเนี่ยมันจะต้องคือด้านหลังแม็กจะเป็นรอยโค้งแต่คนที่ ถูกตั้งข้อสังเกตแม็กเนี่ยกลับมีการถูกแกะออกมาและถูกต่อกลับเป็นเหลี่ยม
2: ๆ
1: ถูกต่อกลับไปอ่ะไม่ใช่การใช้แม็กแบบปกติและมีรูมากกว่า2รูก็คือเหมือนกับการว่าสันนิษฐานว่ามีการนำสมุดคำตอบเนี่ยดึงแม็กออกและนำไส้ในเนี่ยที่เป็นการเขียนอัตนัยไปให้ผู้เข้าสอบเนี่ยไปเขียนให้มันถูกต้องและจึงนำส่งให้กรรมการที่จะตรวจข้อสอบให้คะแนนนี่คือการทุจริตในสมัยก่อนที่ร้องไปยังปปช.นะ
2: สารพัดวิธีเหมือนกันนะคะ
1: แม้ปกคำตอบเนี่ยก็พยายามทำให้ไม่ให้รู้ว่าคนนี้คือใครเข้าสอบไม่ให้เขียนชื่
2: อ
1: เขียนแค่รหัสแล้วก็ตัดออกแล้วก็แปลรหัสเนี่ยเป็นรหัสอื่นแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะมีการทุจริตตรงนี้กันเกิดขึ้นดึงสมุดคำตอบที่เป็นไส้ในออกไปแล้วก็เอาอันใหม่เนี่ยที่ไปเฉลยแล้วก็มาทำใหม
2: ่
1: เสียบกันเข้าไปแล้วก็กรรมการคุมสอบเนี่ยก็กรรมการตรวจเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาก็ต้องให้คะแนนตามเนื้อผ้าแต่ปรากฏโอ้โหตามเฉลยหมดเลยอ่ะอันนี้คือรูปแบบการทุจริตตั้งแต่สมัยอดีตยันปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมาสังคายนานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองและสิ่งที่เจ็บปวดไปกว่านั้นก็คือข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยที่ได้รับการบรรจุไปแล้วแล้วก็มีชื่อตรงนั้นแล้วรับเงินเดือนไปแล้วปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วแล้วทำยังไงแล้วคนที่เขาเข้าโดยสุจริตเนี่ยเข้าโดยสุจริตเนี่ยจะทำยังไงแล้วคนที่เขาอยู่รายชื่อในลำดับท้ายๆอ่ะคือการสอบราชการเนี่ยเขาจะเรียกตามลำดับแล้วคนที่ได้ในลำดับท้ายๆเนี่ยก็จะต้องแทนขึ้นมากระทรวงมหาดไทยจะจัดลำดับในการเรียกข้าราชการท้องถิ่นอย่างไรหลังจากมีเรื่องของปมทุจริตสอบท้องถิ่นออกมาตรงนี้นะครับต้องติดตามดูในวันพรุ่งนี้ในวันนี้นะฮ
2: ะ
1: น่าจะมีคำตอบที่มีความคืบหน้าจากทั้งรัฐบาลและฝ่ายข้าราชการประจำคือกระทรวงมหาดไทยครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: แปะเจี๊ย
8: ะใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิ่งเยา กระเป๋ายิ่งชุบโอ้ที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา42นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพักเรื่องร้อนๆ นะฮะไม่ว่าจะเป็นสอบท้องถิ่น
2: นะ
1: ฮะที่ไปพบการทุจริตนะฮะแล้วก็เรื่องของค่าไฟนะฮะที่อยู่ในบินของประชาชน2เรื่องหลัก2เรื่องใหญ่ตีแผ่กันมาแล้วเมื่อตัวต้นชั่วโมงไปดูเรื่องที่ร้อนน้อยหน่อยนะฮะแต่ก็แม้ถ้าเกิดบอกคนในพื้นที่หรือคนที่โดนเน
2: ี่
1: ยอาจจะไม่น้อยหน่อยก็ได้นะครับคือเรื่องกกต.เนี่ยไปสั่งสอบนะฮะปรากฏว่าโอ้มีคนไปเจอเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการครับไปถูกใช้เป็นที่รองไข่ไก
2: ่แล้วมันหลุดออกมาได
1: ้ดีไม่ไปเจอที่ถูกกล้วยแขกอันนี้มันถูกใช้รองไข่ไก
2: ่
1: นะฮะแต่ปกติเวลาไข่ไก่เนี่ยไอ้กระดาษพวกนี้เนี่ยก็จะมีถูกทำให้เป็นฝอยๆ
2: ใช่
1: มั้ยฮะอันนี้อาจจะไม่ได้ถูกทำให้เป็นฝอย
2: ๆ
1: นะคนนี่ช่างสังเกตเนาะในการที่จะดูเอากระดาษอะไรมารองไข่ไก่ปรากฏว่าโอ้โหเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการมีเลขประชาชน13หลักด้วยเอาไปรองไข่ไก่ที่ตลาดสดมันยังไงฮะเนี่ย
2: เรื่องนี้นะคะทางกกต.ก็มีการชี้แจงนะคะที่ทางคุณพัทรพงษ์สุภาอักษรนะคะหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์เนี่ยคือเขามีการเผยแพร่คลิปวิดีโออ้างว่าเจอเอกสารนี่แหละที่เป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.สมุทรปราการนะคะเอาไปใช้เป็นกระดาษรองไข่ไก่นะคะซึ่งเขาบอกว่าทางสำนักงานเนี่ยมีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะเอกสารที่ปรากฏเนี่ยเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบส.ส.นะคะ 1/3 เป็นเอกสารที่เขาจัดพิมพ์ตามระเบียบกกต.นะคะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะคะเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีเลขประจำตัว13หลักแต่ว่าไม่มีรายชื่อนะคะก็คือไม่มีลายเซ็นนั่นแหละของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะคือเอกสารชุดนี้เนี่ยไม่ใช่ชุดหมายเหตุการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันเลือกตั้งซึ่งเขาบอกว่าปกติการเลือกตั้งเนี่ยคือเขาจะมีการพิมพ์ทั้งหมด4ชุดนะคะ2ชุดแรกเนี่ยคือเป็นชุดที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักชุดแรกเนี่ยก็คือสำหรับนายทะเบียนในอำเภอนะคะที่ใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อถอนชื่อหรือย้ายที่อยู่หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะส่วนชุดที่2เนี่ยคือมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักเช่นเดียวกันใช้สำหรับตรวจสอบแล้วก็หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนในวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันเลือกตั้งนะคะก็น่าจะเป็น2ชุดนี้แหละเพราะว่ามันมีเลข13หลักอยู่นะคะส่วนชุดที่3เนี่ยคือไม่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักก็คืออันนี้เป็นรายชื่อที่เขาไว้ปิดหน้าที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็เก็บกลับคืนพอเสร็จลงคะแนนพอชุดที่4เนี่ยคือเขาจะเป็นชุดที่ไม่มีเหมือนกันไม่มีเลขประจำตัว13หลักชุดนี้เนี่ยคือจะมอบให้ทางในอำเภอปลัดเทศบาลนะคะปลัดเมืองพัทยาเนี่ยปิดประกาศเอาไว้ที่เลือกตั้งที่บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะหน่วยนะคะเลือกตั้งที่อยู่เขตอำเภอหรือว่าหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นแล้วแต่กรณีค่ะซึ่งอันนี้ติดประกาศก่อนวันเลือกตั้งนั่นเองค่ะ
1: สรุปแล้วยังไงนะ
2: คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่ชุดที่มันมีลายเซ็นของผู้ที่ลงคะแนนปกติเวลาเราไปเลือกตั้งเราจะต้องเซ็นชื่ อใช่ไหม
1: แล้วมันมีเลขประจำตัว13หลักไหมเนี่ย
2: มี
1: ซ
2: ึ่งมันมี4ชุดมี
1: อันนี้กกต.ตอบ
2: ป่ะเป็นกรณีที่ทางคุณพัทรพงษ์เนี่ยออกมาชี้แจงมาบอก
1: ซึ่งกกต.ก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสั่งให้กกต.จังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคำถามถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยความรับผิดชอบคือยังไงอ่ะ
2: นั่นน่ะสิไม่มีลายเซ็นก็จริงแต่มีเลข13หลัก
1: ค่ะบาร์โค้ดยังไม่จบแล้วจะมีไอ้เรื่องนี้อีกแล้วเนาะคือนั่นแหละดังนั้นถ้าใคร ซื้อไข่ไก่ก็กรุณาดูใช่ไหม
2: เช็คดูหน่อยมีอะไร
1: ใครกินกล้วยแขกเดี๋ยวนี้เขายังใช้ถุงกล้วยแขกพับกันอยู่ไหมเนี่ย
2: น่าจะเป็นกระดาษปกติที่เขาลองอาหารแล้วแต่บางร้านอาจจะยังมีอยู
1: ่เนาะต้องไปดูถุงกล้วยแขกกระดาษรองไข่ไก่ว่ามีชื่อเราหรือเปล่าร
2: ั
1: ่วไหลหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาดูกันอย่างนี้นะมีประชาชนไปร้องกันขนาดนี้นะฮะแต่ถ้ากินซาลาเปาเนี่ยจะไม่เจอกระดาษพวกนี้ไปรองซาลาเปาไม่ได้เพราะซาลาเปาเพราะมันมีหมึกพิมพ
2: ์
1: ไปรองซาลาเปาไม่ได้นะฮะเอาไปดูเรื่องของปปช.กันต่อแหมปปช.อีกแล้วฮะ
2: ค่ะ
1: ปปช.เนี่ยจำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วหรือต้นปีนี้เนี่ยเรื่องบิ๊กโจ๊กที่มีคลิปวิดีโอออกมาเรื่องของการที่เป็นคดีรับสินบนทองคำหนัก246บาททองฮะ246บาททองเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่

0: อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคุณสุรสิทธิ์แพรเกิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นนะฮะล่าสุดผู้ช่วยเลขาปปช.ฮะคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลเปิดเผยว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะฮ
1: ะ
0: บอกว่าอันนี้ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงจากกระแสดังกล่าวนะครับและไม่สามารถให้รายละเอียดได้นะครับยังไงขั้นตอนตามกฎหมายคณะกรรมการไต่สวนอิสระของศาลฎีกาเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับปปช.ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วนะฮะก็จะจัดทำสำนวนส่งให้อัยการพิจารณาดำเนินคดีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลโดยสำนวนจะไม่ถูกส่งกลับมายังปปช.แล้วเนื่องจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไต่สวนอิสระสิ้นสุดเมื่อส่งสำนวนให้อัยการแล้วเนี่ยกรณีนี้จะมีการดำเนินคดีหรือแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับบุคคลใดรวมถึงคุณเอกวิทย์วัชวันคุหรือไม่นั้นบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้กล่าวคือนะฮะโดยสรุปเนี่ยคดีนี้เนี่ยพ้นอำนาจปปช.ไปแล้วนะครับ คืออยู่ที่ศาลฎีกาในการที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงว่ามีมูลหรือไม
1: ่
0: พอศาลบอกว่าถ้ามีมูลปุ๊บเนี่ยส่งให้อัยการฟ
1: ้
0: องนะส่งให้อัยการฟ้องนะครับคือสาเหตุที่ไม่ใช่คณะกรรมการไต่สวนของปปช.เนี่ยเพราะเขามองว่าผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยอ่ะมันก็คือคนในปปช.ครั้นจะให้หน่วยงานต้นสังกัดมาไต่สวนเองเนี่ยมันก็จะดูไม่มีความยุติธรร
1: ม
0: ไม่โปร่งใสไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงก็จะถูกตั้งข้อครหาก็จะต้องมีคณะกรรมการไต่สวนอิสระชี้มูลความผิดโดยศาลประธานศาลฎีกาแต่งตั้งขึ้นนะครับส่วนมติเอกฉันท์ตามข่าวเนี่ยจะบอก9ต่อ0ชี้มูลความผิดเนี่ย4คนเมื่อสักครู่เนี่ยจริงหรือไม่เน
1: ี่
0: ยเดี๋ยวไปติดตามดูแต่อำนาจของปปช.ตอนนี้เนี่ยถ้าดูตามข่าวแล้วเนี่ยมันหมดลงแล้วเพราะผู้ไต่สวนอิสระชี้อย่างไรเนี่ยอัยการก็จะต้องก็ส่งให้อัยการฟ้องนะฮะถ้ามีมูลนะฮะฟ้องแล้วก็ไปสู่ศาลนะครับแล้วก็ดูว่าศาลพิพากษาอย่างไรนะฮะอันนี้คือเรื่องของสินบนทองคำในคดีบิ๊กโจ
1: ๊ก
0: นะครับไปดูเรื่องของJPI นะ
1: คะ
0: คณะรัฐมนตรีครับ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านพูดถึงกรณีเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือว่า KPI ของทางรัฐมนตรีนะคะท่านนายกบอกเรื่องนี้เนี่ยคือไม่ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นอำนาจหน้าที่ของทางท่านนายกอยู่แล้วที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยนะคะส่วน KPI ของท่านนายกเองเนี่ยท่านมองว่าแตกต่างกันเพราะว่าคนที่วัดผลงานของท่านนายกเนี่ยคือประชาชนนะคะในทุกๆการเลือกตั้งว่าจะมีความมั่นใจกับรัฐบาลนะคะว่าจะบริหารประเทศได้ครบวาระไหมหรือยังไงนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะถามว่าท่านนายกเนี่ยมั่นใจไหมว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารประเทศได้ครบวาระ4ปีนะคะท่านนายกก็ตอบแค่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดนั่นแหละนะคะ
0: นะฮะคือคนก็สังเกตไงคือการตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยในรัฐบาลอื่นๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: มีอายุเหมือนเก้าอี้ดนตรีนะฮะคือเป็นสมบัติผลัดกันชมว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็คือจะมีโควต้าของแต่ละพรรคนะฮะคือในทางการเมืองเนี่ยมันมีโควต้าของแต่ละพรรคว่าเธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรด A เธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรด B นะฮะแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับพออยู่ครบวาระแล้วเนี่ยตามที่ตกลงกันไว้ก็จะให้อีกท่านนึงเนี่ยขึ้นมานะฮะอันนี้คือในทางการเมืองที่เราเห็นมาก่อนนะครับแต่ในภายใต้แกนนำการนำนะฮะของภูมิใจไทยเมื่อรอบที่แล้วในระยะสั้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นการปรับคณะรัฐมนตรีก็แน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นเวลาอันสั้นตอนนี้ก็พยายามที่จะถามเหมือนไปถามคุณอนุทินแหละว่าเนี่ยแหละการวัดคุณภาพในการดำเนินงานของรัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ยมีแนวทางแล้วก็มีตัวชี้วัดอย่างไรนะฮะท่านก็บอกว่าโอ้ยังไม่ได้แจ้งที่ประชุมในการกำหนดตัวชี้วัดนะครับคือมันมีคำว่า KPI จากนายกไงบอกว่าจะมีการวัดผลงานของรัฐมนตรีท่านต่างๆนะครับคนก็ถามไงเฮ้ยวัดกันยังไงพอรัฐมนตรีเนี่ยถามว่าใครเป็นคนวัดถ้าท่านนายกวัดเนี่ยถ้าเป็นภูมิใจไทยมีตัวชี้วัดอย่างนึงไห
1: ม
0: เพื่อไทยมีตัวชี้วัดอย่างนึงไหมแล้วก็ลูกคนนั้นลูกคนนี้คุณมีวิธีการวัดอย่างหนึ่งหรือเปล่าผู้สื่อข่าวจะไปถามประเด็นนี้แหละแต่ท่านนายกก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้มีการแจ้งที่ประชุมในครม.นะแต่สุดท้ายนะคือการประเมินหรือการปรับคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆนะฮะคลาสสิกไปถามใครก็จะตอบว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับนะฮะแล้วก็มีแนวทางที่จะ

0: ไอ้นู่นไอ้นี่ปรับเปลือกอะไรด้วยนะฮะไปดูงบปี70น
1: ะฮะ
0: ที่จะมีการอภิปรายในปลายเดือนนี้ถึงต้นปีหน้าก็อภิปรายวันจันทร์หน้ามั้งจันทร์อังคารพุธหน้านะครับตั้งแต่เช้าแหละจนถึงเที่ยงคืนนะฮะก็คืองบเนี่ยนะฮะคือถามรัฐบาลพร้อมไหมก็ต้องตอบว่าพร้อมสิครับคุณนายท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยบอกพร้อมเรื่องของพ.ร.บ.งบปี70นะครับผ่านครม.แล้วแล้วก็เรื่องของการอภิปรายก็พร้อมนะครับคำถามซักซ้อมไห
1: ม
0: เตรียมการบ้านมีข้อใดเป็นพิเศษไหมบางโครงการเนี่ยฝ่ายค้านจับจ้องเป็นพิเศษคุณอนุทินก็บอกว่ามีแต่ข้อจริงข้อเท็จไม่
1: ม
0: ีนะครับคือพูดง่ายๆพร้อมแหละในการอภิปรายคือถ้ามองการอภิปรายแล้วนะถ้าเป็นผมเป็นนายกน
1: ะ
0: ผมไม่หนักใจผมไม่หนักใจในการที่จะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะเสียงในสภาเสียงส่วนใหญ่คือเสียงรัฐบาลดังนั้นแล้วเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเป็นเสียงของแกนนำรัฐบาลแล้วเนี่ยการที่จะไม่ผ่านงบเลยเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่ข้อที่จะเป็นข้อที่ต้องระมัดระวังเวทีนี้เป็นเวทีในการที่จะเปิดให้อภิปรายงบนะฮะโดยฝ่ายค้านพูดได้ง่ายอาจจะเป็นเวทีในการที่จะให้ฝ่ายค้านเนี่ยต่อว่ารัฐบาลเป็นเวทีของฝ่ายค้านในการที่จะท้วงติงทวงดุลแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของการใช้เงินของรัฐบาลนั่นแหละมันก็จะเป็นทางเข้าทางฝ่ายค้านเขาแหละและฝ่ายค้านเนี่ยที่เขาบอกว่าจับจ้องเป็นพิเศษก็คงจะเป็นโครงการไทย AI Passport หรืออะไรอะ THAI Passport ใช่ไหมว่าคือก็ถามว่าคุ้มค่าไหมตัวนี้ตัดออกไปเพราะตอนนี้เขามองอย่างเดียวว่าการใช้งบ 1,600 ล้านบาทเนี่ยโปร่งใสหรือเปล่าโปร่งใสหรือเปล่าม ีการหัวไห
1: ม
0: มีการจัดตั้งอะไรกันหรือเปล่านะครับซึ่งคนที่จะต้องตอบเนี่ยก็จะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE คือคุณชัยชนก
1: ชิดชอบ
0: นะครับสถานะทางสังคมคือคุณลูกคุณเนวินนะฮะก็ถูกจับจ้องเป็นพิเศษพรรษาอาวุโสทางการเมืองอ่ะก็ถือว่ายังไม่มากถ้าเทียบกับรัฐมนตรีท่านอื่นแล้วถ้าเกิดอภิปรายแล้วเนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยไม่ตอบเองหรือไม่สามารถตอบได้หรือมีคนอื่นต้องตอบแทนมาตอบแทนคุณชัยชนกก็จะถูกฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตอีกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ถือว่าจะไปชะล่าใจว่าโอ้งบนี้ผ่านฉันมีเสียงในสภานั้นไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่จะต้องซักซ้อมและสิ่งที่จะต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษก็คือโครงการไทย AI Passport ที่ถือว่าเป็นตำบลกระสุนตกของรัฐบาลที่จะต้องเร่งในการพิจารณาและให้ข้อมูลกับประชาชนให้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางคุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะเขามีการเสนอแนวทางเหมือนกันนะสำหรับโครงการนี้นะคะเขาบอกว่าจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งเป้าเอาไว้ให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเรื่องของ AI ในระดับโลกนะคะเขาก็บอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยปรับเงื่อนไขสัญญาให้เป็นการจ่ายแบบตามใช้งานจริงคือปกติสัญญาเดิมก็คือมันเหมาหลายปี
0: เหมาจ่าย
1: แต่ว่าอันนี้คืออยากจะให้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพราะว่ามันอาจจะมีบางคนคือบางเดือนก็ใช้บางเดือนก็ไม่ใช้อะไรเงี้ย
0: คือถ้ามองโลกในแง่ดีก็จําแบบนั้นไงคือต้องตีคือจริงๆอ่ะเหมาจ่ายมันสบายใจภาครัฐจะมากจะน้อยฉันก็จ่ายเท่านี
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดบอกจ่ายมากจ่ายน้อยโอ้คิดกันอวมอ่ะก
1: ็
0: คือภาครัฐก็ต้องมานั่งคิดอีกนะคำนวณอีกน
1: ะ
0: ไปสร้างภาระให้กับเขาไงเขาก็ไม่อยากทำใช่ไหมอันนั้นส่วนหนึ่งนะอยู่ดีๆแบบเฮ้ยฉันก็สบายๆเหมาจ่ายไปเลยไม่ใช่เงินของฉันอย่างนั้นหรอก็เลยบอกว่าเฮ้ยจ่ายเอาคิดตามที่จ่ายจริงดีกว่ามันอาจจะน้อยกว่าที่คุณได้ตั้งเป้าไว้ก็ได้อันน
1: ี้
0: คือข้อท้วงติงที่หนึ่ง
1: ถูกต้องนะคะก็เราก็อยากจะให้ทำงานร่วมกับทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็คืออยากจะให้ไปนำร่องไปใช้กับน้องๆมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง
0: จริงจริงจริงกลุ่มเป้าหมายไง
1: ใช่อาจจะเข้าไปทำวิจัยทำงานอะไรเงี้ยอาจจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มอื่น
0: ๆนะฮะดีคือแนวคิดนี้ก็ถือว่าดีนะฮะคือถ้าเกิดหวานแหเนี่ยใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกกลุ่มทุกบ้านเนี่ย
1: คือ
0: ข้อดีมันมีนะคือถ้าเกิดให้คนทั่วไปสามารถใช้ได้ก็จะทำให้คนเนี่ยรู้จักใช้ AI กระตุ้นให้คนน่ะใช้ AI ในการทำงานใช้อะไรต่างๆเนี่ย มากยิ่งขึ้นนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยยังมีบางคนที่ใช้ AI ไม่เป็น คุณอย่าไปว่าแต่ในการจ่ายเงินซื้อ AI ให้กับเขาเลยบางคนใช้ไม่เป็น แล้วบางคนเนี่ยกระแนกกระแหนด้วย ว่าคุณไม่ต้องไปจ่ายเงินซื้อ AI หรอก คุณเอาโปรแกรมต่างๆเนี่ย ในส่วนราชการให้มันถูกกฎหมายก่อน
1: ก็จริง
0: ไอ้ที่ใช้อยู่มันเถื่อนหรือเปล่าอันนี้คนกันแน่กันแน่นะซึ่งในหน่วยงานราชการบางหน่วยงานนะอาจจะจริงมั่งเถื่อนมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะไปดูสิของคุณเถื่อนไหมเนี่ย
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องกลับไปเช็คก่อน
0: โปรแกรมตัดต่อโปรแกรมแต่ Windows เดี๋ยวนี้มันแท้หมดแล้วล่ะเพราะมันฟรีไงแต่ไอ้โปรแกรมไม่ฟรีเนี่ยมันเถื่อนอยู่หรือเปล่าเอาเงินตรงนี้ไปใช้ตรงนั้น
1: จำเป็นหน่อย
0: อันนี้คนเขากันแน่กันแน่นะในออนไลน์นะ
1: ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก่อนจะหมดเวลานะคือเรื่องของการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวกับกีฬานะคะซึ่งเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะก็บอกว่าความคืบหน้าเนี่ยร่างกฎหมายก็มีปรับแยกนะคะก็คือแยกจากกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยจะไปรวมกับวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาก็คือแยกไปอีกหนึ่งอันนะคะก็คือเขากำลังเป็นประเด็นในการพูดกันเนี่ยตอนนี้ก็คืออาจจะต้องดูเรื่องของอัตรากำลังแต่ละหน่วยงานว่าหน่วยงานไหนจะไปสังกัดอยู่ตรงไหนอาจจะต้องเกลี่ยคนนะแต่ว่าใช่
0: ไอ้เรื่องเกลี่ยคนเนี่ยยากคนนั้นจะไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตำแหน่งนี้จะไปอยู่ที่ไหนถ้าไปแล้วมันตำแหน่งมันแย่ลงหร
1: ือ
0: ไปแล้วเนี่ยโอ้งานมันหนักขึ้นก็ไม่มีใครอยากไป
1: ถูกต้อง
0: นี่มันระบบราชการเนี่ยแต่ถ้าไปแล้วเงินเดือนสูงขึ้นอะไรดี
1: ก
0: ็
1: อาจจะดี
0: มันก็เป็นแรงจูงใจไงแต่มาพูดกันมานานแล้วเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าท่องเที่ยวกับกีฬามันดูห่างกันมากแต่ถ้าเกิดเอาวัฒนธรรมเนี่ยไปรวมกับท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะกลมกล่อมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยคือในอดีตอาจจะคิดอย่างนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันบริบทอะไรมันเปลี่ยนไปก็อยากให้การท่องเที่ยวเนี่ยมารวมกับวัฒนธรรมส่วนกีฬาก็แยกกันไปเลยแยกกันทำจะไปรวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สุดแท้แต
1: ่
0: นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป็นแนวคิดที่จะทำให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเร่งผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางส่วนปิดตัวลงทำให้ทายาทไม่ได้รับเงินเยียวยาเมื่อสมาชิกเสียชีวิตว่ากระทรวงพม.เร่งปฏิรูปการดำเนินงานผ่านแผนปฏิรูป3ด้านเพื่อความโปร่งใสและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดได้แก่ด้านการปฏิรูปกฎหมายได้ลงนามเสนอปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับใหม่สู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่และเพิ่มโทษกรณีทุจริตอย่างเด็ดขาดด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประชาชนจะสามารถตรวจสอบสถานะการเงินสภาพคล่องและระบบบัญชีของสมาคมได้แบบเรียลไทม์คาดว่าจะเริ่มพัฒนาระบบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และด้านการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนท้องที่เร่งอบรมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายและการตรวจสอบทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบลและอำเภอซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดรถแมปการปรับปรุงนี้จะเป็นผลที่ชัดเจนภายในปีหน้าแม้การแก้กฎหมายต้องใช้เวลาแต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการอบรมเจ้าหน้าที่สามารถเดินหน้าควบคู่กันได้ทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับมามั่นใจในระบบชาปนกิจสงเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำข้อมูลข้อเท็จจริงป่าทับลานหารือร่วมกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันพรุ่งนี้
8: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าจากมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้กลุ่มที่1 2 3และ5จะเสนอพิจารณาให้สอบสวนสิทธิ์ พื่อกำหนดปรับแนวเขตอุทยานใหม่จะต้องเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงหารือกับคณะกรรมาธิการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทยานผ่านกลไกโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแล้วนำความเห็นทั้งหมดมาประชุมร่วมกันให้ได้ข้อยุติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเร่งรัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในวันที่18มิถุนายนนี้ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำตรังและริมเทือกเขาบรรทัดหลังพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ติดตามแผนการระบายน้ำกำชับทุกท้องถิ่นต้องจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนต้องไม่แออัดสะอาดและปลอดภัยต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเป้าหมายสูงสุดคือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
2: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
3: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาจะเจอกับนายณัฐค่ะณัฐวดีศรียาภัยแล้วก็ทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ฟังต้อนรับวันพุธกลางสัปดาห์ที่อากาศดีแต่เช้าเลยค่ะในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางทั้งในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะความถี่คลื่น FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราค่ะในพื้นที่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะอากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่านะคะก็ทักทายกันในยามเช้าแบบนี้และนอกจากทักทายกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ก็นำข่าวสารมาเล่าให้ฟังกันในช่วงเช้าๆใครที่กำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่กำลังทำงานอยู่ทำงานบ้านทำงานออฟฟิศหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่ากำลังขับรถอยู่บนท้องถนนก็เปิดฟังกันไปเพลินๆได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางที่มีการทักทายกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องแรกนะคะก็มาติดตามในห้วงนี้นะคะในทุกๆวันเลยเราก็จะมีการนำเสนอข่าวสารบรรยากาศภาพรวมนะคะที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อพระองค์ผ่านนะคะเริ่มที่ต่างประเทศก่อนไหมคะต่างประเทศเองเนี่ยก็มีชุมชนชาวไทยนะคะในมหานครนิวยอร์กค่ะจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะซึ่งเขาจัดขึ้นมาเมื่อสักประมาณช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยมีชุมชนชาวไทยในมหานครนิวยอร์กค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการปิดถนนบริเวณพื้นที่จัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงค่ะคือภายในงานเนี่ยเขามีการประดับแล้วก็จัดตกแต่งด้วยดอกไม้สดสีขาวนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่พอเสร็จงานแล้วเนี่ยเราสามารถนำกลับไปปลูกต่อได้ด้วยนะคะก็เป็นแนวคิดดีๆเลยที่มีการจัดงานขึ้นค่ะเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังความงดงามแล้วก็การสืบสานคุณงามความดีให้เติบโตต่อไปในอนาคตค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้รับพระเมตตานะคะจากพระสงฆ์ในต่างประเทศค่ะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาและการนำสวดมนต์นะคะให้กับผู้ที่มาร่วมงานค่ะให้ทุกคนได้ระลึกถึงการทำความดีแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยความสงบสุขนะคะแล้วก็ความเคารพรวมถึงความสมัครสมานสามัคคีของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยในต่างแดนที่มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยความสำนึกในพระเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะนอกจากบรรยากาศในต่างประเทศแล้วในประเทศของเราก็มีด้วยนะคะอย่างเช่นน้องๆ นักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยประมาณเป็นหลักร้อยคนคุณผู้ฟังได้ร่วมกันแปลอักษรที่มีเป็นภาพแปลอักษร908เป็นตัวเลขนะคะซึ่งเป็นเลขประจำของพระองค์ท่านนะคะแสดงความอาลัยแล้วก็เพื่อแสดงความน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันค่ะก็ภาพสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นความร่วมมือร่วมใจกันแล้วเขาฝึกซ้อมกันมาหลายวันมากกว่าจะมีการแปลอักษรเป็นรูปตัวเลข908ในครั้งนี้นะคะนี่ก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะคะที่จะแสดงความอาลัยแล้วก็ร่วมน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่าค่ะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในยามเช้านะคะเรามาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างดีกว่าค่ะเปิดประเดิมเรื่องแรกนะคะเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วกันแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรอติดตามเกี่ยวกับข่าวเรื่องของการสอบท้องถิ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวมีมาฝากกันด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกแอคชั่นเรื่องนี้มาว่าจะเอายังไงนะคะแต่ก่อนอื่นมาติดตามภารกิจอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกกันก่อนค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้เดินทางไปเปิดงาน Thailand Fast Pass ค่ะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานด้วยกันเพื่อที่จะเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนที่สำคัญประมาณเขาบอกว่าจะช่วยลดเวลาในการดูแลด้านการลงทุนเนี่ยประมาณ20
ถึง 50% คือพูดง่ายๆว่าเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้การลงทุนเนี่ยเกิดความรวดเร็วสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยท่านนายกท่านก็เน้นย้ำว่าความเร็วเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญนะในเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้รัฐบาลเองก็ปรับมาตลอดค่ะจะปรับแบบไหนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็เหมือนเป็นการสร้างแรงจูงใจอ่ะบางคนบอกว่ามาลงทุนกับทางประเทศไทยเนี่ยยุ่งยากมีขั้นตอนซับซ้อนใช้ระยะเวลานานก็เนี่ยค่ะเขามีการปรับลดอยู่ในเรื่องนี้มาตลอดเลยจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นการสานต่ออย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นค่ะซึ่งทางภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญแล้วก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของตัวกฎระเบียบตัวความโปร่งใสหลักธรรมาภิบาลหรือว่าการรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและรักษาบทบาทของไทยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นศูนย์กลางการลงทุนสำหรับภูมิภาคในของอาเซียนด้วยนะคะโดยทางด้านของท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า Thailand Fast Pass เนี่ยเป็นกลไกหนึ่งค่ะที่จะเร่งเปลี่ยนยอดของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงโดยมีการคัดเลือก25โครงการจาก23บริษัทค่ะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 223,000 ล้านบาทสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งด้วยกันพร้อมตั้งเป้าว่าจะมีการผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเนี่ยเกือบประมาณ 700,000 ล้านบาทในปี69นี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะพอมีการลงทุนปุ๊บก็ต้องมีการจ้างงานพอมีการจ้างงานปุ๊บแน่นอนค่ะเศรษฐกิจที่ดีตามมานะคะก็เป็นอีก1ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมาดูอีกหนึ่งภารกิจกันบ้างค่ะหลายคนนะคะก็กังวลเรื่องของปุ๋ยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานจะเอากันยังไงอะนะคะในห่วงของสภาวะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ได้รายงานความสำเร็จจากการที่ท่านเองเนี่ยได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียที่ผ่านมาค่ะโดยเขามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักเลยค่ะที่จะมีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับภูมิภาคยูเรเชียนะคะแล้วก็ผ่านความร่วมมือเกี่ยวกับการที่ต้องพูดคุยกันเรื่องของพลังงานจะเอายังไงเราจะมีการสนับสนุนการช่วยเหลือกันยังไงบ้างเกี่ยวกับก๊าซแล้วก็ปุ๋ยที่เป็นภาคการเกษตรนะคะรวมถึงการค้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะคะขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสโครงการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพประชาชนจากเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดที่เดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็จะต่อยาวไปจนถึงเดือนกันยายนเลยค่ะเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงผลปัจจัยที่จะนำไปใช้ในภาคการเกษตรเนี่ยในราคาประหยัดก็คือพูดง่ายๆว่าได้ซื้อปุ๋ยในราคาประหยัดมากยิ่งขึ้นที่มันถูกกว่าเดิมอะค่ะแล้วก็ต้องมีการดูแลในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็มีการพูดคุยกันไปเมื่อวานนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวเชื่อว่าข่าวนี้หลายคนรอคอยสำหรับกระแสข่าวที่ออกมาเมื่อวานโอ้โหเต็มหน้าฟีดโซเชียลมีเดียเลยคุณผู้ฟังสำหรับกรณีเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้น่าตกใจนะแล้วก็ถ้าให้พูดกันจริงๆอ่ะมันก็เคยได้ยินข่าวในลักษณะนี้ประมาณนี้มาบ้างแล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันมีกระบวนการในลักษณะที่แบบทำกันขนาดนี้เลยหรอทำรูปแบบนี้เลยหรอยิ่งเราฟังข่าวมากเท่าไหร่หลายๆสำนักข่าวที่เขาไปเจาะลึกความจริงอะค่ะว่ากลไกของการโกงข้อสอบในครั้งนี้เนี่ยเขาทำกันรูปแบบไหนมันก็น่าตกใจแล้วที่ตกใจไปกว่านั้นคือคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้นะคะอยู่ในคนที่เขาโกงในลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นข้าราชการด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยนะคะอัปเดตสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเสียงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสั่งล้างบางไปเรียบร้อยละสำหรับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีเข้าข่ายหรือว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการโกงการสอบท้องถิ่นและท่านก็บอกว่าต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
แล้วก็ย้ำชัดๆว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องดำเนินการให้มันโปร่งใสมากที่สุดสำหรับคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาทค่ะถามว่าทำไมตัวเลขความเสียหายมันถึงแพงมากขนาดนี้เพราะว่าคนที่เขาโดนเรียกไปค่ะโดนเรียกเงินไปอ่ะคนที่ไปสอบแล้วต้องการหวังจะตำแหน่งต้องการสอบได้หรืออะไรประมาณนี้เขาจ่ายไปเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปอ่ะค่ะพบว่ามีข้อสอบที่มีการปรับแก้กระดาษคำตอบที่มีการปรับแก้นะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่า 3,000 กว่าแผ่นกระดาษคำตอบอะค่ะแล้วเขาบอกว่าจริงๆตัวกระดาษคำตอบนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นฉบับจริงหรอกเพียงแค่มันเป็นข้อมูลที่เขาได้มาจากห้องที่มีการเก็บข้อสอบเอาไว้ค่ะแล้วเขาก็นำข้อมูลนั้นเนี่ยมาปรับแก้ลงในกระดาษคำตอบอันใหม่นี้อีกทีนึงแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาอันนี้เนี่ยไปสับเปลี่ยนกับในห้องที่มีการเก็บข้อสอบจริงอันนี้มันทำกันไม่ได้ค่ะเพียงแค่พอมีการปรับแก้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยเข้าไปคีย์ในระบบก็นั่นแหละค่ะต้องไปหาคำตอบอีกทีนึงว่าแล้วทำไมถึงสามารถเข้าไปในระบบการคีย์คะแนนข้อสอบกันได้ง่ายๆถึงขนาดนี้คือเขาทำกระบวนการไหนก็ต้องออกมาพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าสั่งล้างบางไปเลยสำหรับคดีนี้ต้องเอาไว้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะสำหรับวงการการทุจริตของประเทศไทยแล้วประเด็นคือมีข้าราชการตั้งแต่ระดับเล็กๆเลยนะคุณผู้ฟังไปจนถึงระดับใหญ่ๆอะค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการคำสั่งออกมาใช่ไหมเด้งอธิบดีกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องนั่นแหละต้องติดตามกันต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงแล้วก็กลไกรูปแบบของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนน่าจะมีการแถลงข่าวจากทางรัฐบาลออกมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เรานำมาเล่าให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันว่านายกรัฐมนตรีก็สั่งเร่งด่วนมาแล้วให้ล้างบางสำหรับคดีนี้ต้องเอาให้ถึงที่สุดค่ะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะหรือว่าใครที่แบบมีข้อมูลอะไรอ่ะลองส่งลองแชร์กันมาดูได้นะคุณผู้ฟังเราจะได้แบบแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในประเด็นเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารเบาๆกันบ้างเนาะในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ไม้เมืองนะคะหนึ่งผลงานเพลงที่นำมาเปิดให้ฟังกันแล้วก็ผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะความคิดถึงกำลังเดินทางจากโกไข่กับนายสนนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้มีความคืบหน้าล่าสุดสุดๆจริงๆ 2-3 นาทีที่แล้วนะเพจ Facebook Nation Online ค่ะได้ออกมาบอกข่าวนะคะว่าเมื่อเช้านี้คือเขามีการประชุมกันแล้วก็มีการไลฟ์สดอยู่ด้วยการประชุมตอนนี้นะคะประชุมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะเรื่องของการนี่แหละจะเอายังไงกับการโกงข้อสอบการทุจริตในครั้งนี้ค่ะด่วนๆเลยเมื่อกี้ทางด้านของเพจ Nation Online ออกมาเปิดเผยค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการสอบท้องถิ่นยกชุดถึงแม้ว่าจะมีการบรรจุข้าราชการไปแล้วหลังพบขบวนการทุจริตนะคะก็ต้องมีการยกเลิกค่ะลั่นว่าจะไม่มีการปล่อยผ่านใดๆทั้งสิ้นถึงแม้จะสอบได้ไปแล้วก็ต้องออกจากตำแหน่งทันทีค่ะนี่เป็นข่าวล่าสุดนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางแฟนเพจ Facebook Nation Online กันด้วยที่นำข่าวสารนี้นะคะมาเปิดเผยกันค่ะเอาละค่ะมาติดตามกันต่อเป็นข่าวเบาๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะก็เป็นการเดินหน้ายกระดับภูเก็ตโมเดลค่ะป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายขยายผลกลุ่มนอมินีหลังพบชาวต่างด้าวนะคะทำงานก่อสร้างแบบผิดกฎหมายเข้าจับกลุ่มไปแล้ว22รายด้วยกันค่ะเบาหรือเปล่าถือว่าเบาแล้วกันเนาะมาดูข่าวนี้กันค่ะก็ที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยท่านรองผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จัดหางานจังหวัดภูเก็ตคือหลายภาคส่วนมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ละค่ะก็ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ว่ามาทั้งหมดนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งกอรมน.เจ้าหน้าที่ทหารตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองตัวจังหวัดทั้งหมดเลยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะพอได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบก็ได้ไปควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีนได้19คนแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา3คนรวมแล้ว22คนคุณผู้ฟังที่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานแล้วก็เอกสารประจำตัวได้นั่นคือเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็บอกว่าชุดบูรณาการได้สืบหาข่าวการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในพื้นที่โดยเฉพาะการนำชาวจีนเข้ามาอันนี้เพิ่งรู้นะปกติเราก็คิดว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่เรารู้อยู่กันนะคะว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะพม่าบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าเป็นแรงงานต่างด้าวชาวจีนที่นำเข้ามาทำงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะก็ได้มีการสืบสวนขยายผลการดำเนินคดีแล้วก็มีการเร่งตรวจสอบในเชิงลึกจนมีการโยงไปถึงโครงสร้างของบริษัทผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนต่างๆว่าเข้าข่ายเป็นธุรกิจโนมินีหรือไม่ค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเองก็เตรียมนำแนวทางภูเก็ตโมเดลมาใช้ในการปราบปรามการกระทำความผิดในทุกรูปแบบและไม่หยุดเพียงแค่การจับกุมแรงงานเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีการสืบสวนแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงผู้บงการแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงว่าแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาได้ยังไงและมาทำงานจุดนี้ได้ยังไงมีการรู้เห็นเป็นใจอะไรยังไงกันหรือเปล่าพร้อมกับตรวจสอบบริษัทรับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการว่ามีความโปร่งใสหรือว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หรือไม่นะคะก็ต้องมีการสืบสาวเอากันให้ถึงที่สุดเลยค่ะก็เป็นภูเก็ตโมเดลแล้วกันที่เขามีการนำเสนอมานะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนที่สำคัญในพื้นที่ของภูเก็ตค่ะจากภูเก็ตมาดูที่พังงากันบ้างค่ะท่านโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงานะคะนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปติดตั้งไว้ที่บริเวณถนนเทศบาลบำรุงจำนวน1เครื่องค่ะก็เป็นการดำเนินการเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาพอมีฝนตกหนักๆปุ๊บค่ะในพื้นที่ของพังงาเนี่ยท่วมหลายจุดเขาจะเรียกว่าท่วมไหมอ่ะมันเหมือนเป็นน้ำที่ระบายไม่ทันแต่มันมีปริมาณสูงไงคะแล้วแบบเวลาฝนตกลงมา1ชั่วโมง2ชั่วโมงติดต่อกันอย่างเงี้ยค่ะคือเอากันไม่ทันจริงๆนะคะก็เลยมีการสั่งการให้ดำเนินการในการนำ
ำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยไปติดตั้งเอาไว้ก่อนนะคะก็จะมีการติดตั้งใน3จุดของในเขตเมืองนะเฉพาะในเขตเมืองค่ะก็กระจายไปแต่ละพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพของการระบายน้ำเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตค่ะเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ได้เตรียมความพร้อมพอฝนมาปุ๊บเอากันไม่ทันอันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็เป็นการรับมือเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาก็น่าจะได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะได้รับประสบการณ์กันมาแล้วนะคะจากการที่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมระบายกันไม่ทันค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาที่นำมาฝากกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันอีกสักเบรกนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
4: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะเมืองที่ขับเคลื่อนด้านการกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นเมืองที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้ชวนทุกคนให้ไปวิ่งเทรลค่ะสัมผัสกับพื้นป่าฝนเขตร้อนนะคะพร้อมกับชมความงดงามของเส้นทางธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวและความเขาเรียกอะไรความพร้อมเกี่ยวกับด้านการกีฬาของจังหวัดกระบี่กันค่ะโดยทางจังหวัดกระบี่นะคะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วก็มีภาคีเครือข่ายร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอทกระบี่2026ค่ะที่ลานปามสแควร์นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะเพื่อที่จะประกาศความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมนี้นะคะแป๊บเดียวค่ะอีกไม่กี่วันแล้วคุณผู้ฟังจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่ค่ะโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เปิดเผยนะคะว่าทางจังหวัดเองเนี่ยคือมีการมุ่งผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาตลอดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อที่จะต่อยอดความสำเร็จในการจัดงานในปีที่ผ่านมานะคะโดยมีการนำเสนอของดีของจังหวัดกระบี่ผ่านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าฝนเขตร้อนแล้วก็เส้นทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความท้าทายด้วยจริงๆเส้นทางการวิ่งเทรลอะค่ะไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวนะมันต้องมีความท้าทายมันต้องมีแบบกิมมิคที่หลายคนเฮ้ยสนามนี้ยากสนามนี้ต้องไปอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นได้แบบยั่งยืนค่ะทางฝั่งของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะเขาก็บอกว่าการแข่งขันในปีนี้เนี่ยเขายังคงใช้พื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอยู่ค่ะภายใต้แนวคิดกระบี่Rainforest Trail นะคะ Welcome to the Jungle ค่ะโดยมีระยะการแข่งขัน3ระยะด้วยกัน3ระยะนี้มาดูกันว่ามีระยะไหนบ้างระยะทางแรก7กิโลเมตรค่ะอันนี้แบบเบาๆเนาะสบายๆนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเทรลอยู่แล้วหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาในวงการสนามเทรลก็สามารถลงในระยะนี้ได้เหมือนกันนะคะระยะที่2 15กิโลเมตรค่ะแล้วก็ระยะที่3 25กิโลเมตรค่ะสามารถรองรับผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเทรลในสนามนี้ในรายการนี้นะคะได้อยู่ที่ประมาณ 1,200 คนก็ถือว่าเยอะมากนะคะแบ่งเป็นนักวิ่งต่างชาติแล้วก็นักวิ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็นักวิ่งจากทั่วประเทศค่ะขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมนะคะว่าเส้นทางการแข่งขันในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาเนี่ยเป็นเส้นทางการแข่งขันที่เป็นป่าดิบชื้นเขตร้อนที่สมบูรณ์แล้วก็มีความสวยงามมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งทางอุทยานเองนะคะเขาก็ได้ร่วมกับคณะผู้จัดงานมีการไปสำรวจแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านเส้นทางเอาไว้แล้วรวมถึงที่สำคัญของงานวิ่งเทรลเลยคือการดูแลวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิ่งทุกคนค่ะอะไรที่ท้าทายก็มักจะมาพร้อมกับอันตรายเสมอนะคะก็ต้องมีการวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยกันไปค่ะทางด้านของท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะแล้วก็ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าก็มีความเชื่อมั่นนะว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจทั้งที่ภาคร้านอาหารผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าชาวกระบี่ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสำหรับการแข่งขันอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอทกระบี่2026นะคะเขาเปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วไปแล้วค่ะพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งมีการเปิดไปวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะ23 มิถุนายน 2569นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาช่วงเย็นๆ16 นาฬิกาโดยมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมแบบฟรีๆซึ่งผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีการแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะสมัครวิ่งต้องมีการชำระเงินประกันสิทธิ์การเข้าร่วมจำนวน300 บาทแล้วก็จะได้รับ

คืนเต็มจำนวนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใครสนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook อันดามันเทรลกระบี่และเว็บไซต์ไทยโฟโต้รันค่ะก็สามารถไปติดตามได้นะคะหลากหลายช่องทางที่นำมาประชาสัมพันธ์กันไปค่ะมาดูข่าวส่งท้ายในวันนี้กันบ้างคุณผู้ฟังค่ะวันนี้จังหวัดระนองเองนะเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนอพยพสึนามิค่ะไปฝึกซ้อมแผนกันในพื้นที่ของบ้านทะเลนอกตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญค่ะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นาทีนะคะไปจนถึงช่วงบ่ายเลยค่ะ 14:30 นาทีซึ่งเขามีการฝึกซ้อมกันอยู่ในทุกๆปีอยู่แล้วค่ะโดยแม่งานของการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็จะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะที่มีการกำหนดการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการแจ้งเตือนภัยและการอพยพประชาชนกรณีภัยจากคลื่นสึนามิประจำปี2569ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบการบัญชาการเตรียมความพร้อมเรื่องของการประสานงานพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บหน่วยไหนจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยไหนและจะต้องทำยังไงรวมถึงเป็นการทดสอบระบบการเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะก็อย่างที่บอกว่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา 8:30 นาทีไปจนถึงช่วงบ่ายนะคะก็ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนหลายคนอาจจะตกใจกันไปได้นะบางคนไม่ได้ติดตามข่าวบางคนก็ตกใจไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะมีการเปิดเสียงสัญการของหอเตือนภัยแล้วก็หอกระจายข่าวในพื้นที่บ้านทะเลนอกด้วยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยอย่าตื่นตระหนกหรือตกใจไปนะคะเป็นการฝึกซ้อมการกรณีการหลบหนีจากภัยคลื่นสึนามิค่ะก็เป็นการฝึกซ้อมประจำปีที่เกิดขึ้นในทุกๆปีเชื่อว่าชาวบ้านในพื้นที่น่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าเผื่อใครที่ผ่านไปแถวนั้นนะคะแล้วบังเอิญไปอยู่ในใกล้ๆบริเวณที่เขามีการฝึกซ้อมอาจจะตกใจได้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งต่อกันไปด้วยคุณผู้ฟังค่ะมาอีกหนึ่งข่าวแล้วกันคุณผู้ฟังอยากจะชวนทุกคนไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ค่ะเป็นงานเกษตรแฟร์ที่รอบนี้จัดแบบยิ่งใหญ่มากของจังหวัดระนองนะคะก็4วันเต็มๆที่จะมีการจัดงานนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่26ไปจนถึงวันที่29มิถุนายนค่ะ4วันนี้กิจกรรมเยอะมากทุกวันนะคะจัดหนักจัดเต็มคุณจะไปชมคุณจะไปชิมคุณจะไปช็อปนะคะครบจบที่งานนี้งานเดียวแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินด้วยนะคะไฮไลท์ของกิจกรรมก็จะมีการประกวดการจัดกระเช้าผลไม้แล้วก็มีการจัดกิจกรรมการเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายของ Young Smart Farmer ค่ะแล้วก็พลังเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็มีกิจกรรมการเดินแบบของแม่บ้านเกษตรกรค่ะแล้วก็มีกิจกรรมของการจัดเวิร์กช็อปให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้กันด้วยนะคะอย่าลืมค่ะงานนี้จัดเต็มทั้งศิลปินที่จะไปมอบความสุขเสียงเพลงเพราะๆภายในงานแล้วก็จัดสินค้าทางการเกษตรเนี่ยมาขายให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่จะไปท่องเที่ยวในงานนี้นะคะก็ขอเชิญชวนไปกันได้ค่ะ4วันเต็มๆ26ถึง29มิถุนายนนี้ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองสำหรับงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะนายนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแต่เรากลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการอันดามันวันนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามกรณีร้องเรียนทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่ขอตอบจะนำเป็นคดีพิเศษหรือไม่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปตท.เปิดเผยก่อนการหารือว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปตท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ยังไม่ทราบขอหารือและไปรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก่อนสักสิทธิ์รับสินรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต็อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
8: างวชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลตใช้พื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลตคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่ และค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชวนันท์มาลีรายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบการหรือถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
9: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าโดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
1: ต่อไปขอ
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ไห้แล้วจ้ะพี่แกนอนแท้อยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้ยังทำเป็นเปลือนี่
12: โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
13: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโปรดตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
12: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
14: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
15: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
14: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุกสายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะพุธที่24มิถุนายน2569อยู่กับมรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะแล้วก็มีงานเพลงมีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะ
1: ใจของไทยทั้งปวงจากวันนี้
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

ิมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราโชขอไปค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้เริ่มดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561โดยมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการรวบรวมพันธุ์และผสมพันธุ์ระหว่างกุหลาบพันธุ์นะคะโอเชียนซองก็คือพันธุ์แม่กับกุหลาบพันธุ์ไนทิงเกลก็คือพันธุ์พ่อค่ะภายในพื้นที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแล้งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรเซ่รอยัล3อยู่ในวงโรเซ่ซีจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับค่ะซึ่งลักษณะเด่นของกุหลาบควีนสุธิดาลำต้นและกิ่งก้านในส่วนของลำต้นตั้งตรงมีหนามสีเขียวยอดอ่อนมีสีแดงความสูงประมาณ52ถึง67เซนติเมตรมีจำนวนกิ่งประมาณ6ถึง8กิ่งค่ะส่วนใบนะคะใบประกอบแบบขนนกใบสีเขียวเข้มปานกลางกว้างประมาณ10เซนติเมตรยาวประมาณ16เซนติเมตรขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยโคนใบรูปลิ่มขอบใบจักฟันเลื่อยส่วนดอกนะคะเป็นดอกเดี่ยวกลีบดอกซ้อนดอกตูมกว้าง 1.4 ถึง 1.8 เซนติเมตรเมื่อบานกว้าง 7.0 ถึง 9.7 เซนติเมตรกลีบเลี้ยงเรียวยาวปลายแหลมแผ่เล็กน้อยจำนวน5กลีบกลีบดอกรูปกลมไม่สมมาตรกว้าง 4.4 เซนติเมตรยาว 4.5 เซนติเมตรขอบหยักและเป็นคลื่นเล็กน้อยกลีบดอกม้วนเล็กน้อยเมื่อบานนะคะอันนี้เป็นที่มาจากมูลนิธิโครงการหลวงและสำนักงานกปร.นั่นเองนะคะมากันที่ในเรื่องของนายกรัฐมนตรีในการสั่งขยายผลอาเซียนรัสเซียเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีครม.ขยายมาตรการช่วยประชาชนและเกษตรกรค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการรายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมมอบหมายในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยค่ะส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะคะภายใต้กรอบวงเงินเดิมก็คืออยู่ที่ 179.84 ล้านบาทเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่ประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวค่ะ
นอกจากนี้ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 นะคะวงเงินรวมอยู่ที่ 477.05 ล้านบาทครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงพร้อมทั้งเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม2568ไปสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2569นี้ค่ะมากันที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเปิดไทยแลนด์ฟาสต์พาสอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าในการสร้างการลงทุน700ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดงานไทยแลนด์ฟาสต์พาสแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% ก็จะช่วยให้การลงทุนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยการความสะดวกยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็รักษาบทบาทของไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคส่วนทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุว่าไทยแลนด์ฟาสต์พาสเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงโดยคัดเลือก25โครงการจาก23บริษัทมูลค่ารวมกว่า 223,000 ล้านบาทสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งพร้อมตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ700ล้านบาทในปี2569นะคะทั้งนี้กลไกฟาสต์พาสก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันด้านที่1การฟื้นฟูของเศรษฐกิจไทย2การสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่3ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้4โอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศและ5นะคะสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะมาดูทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็มีการชี้แจงถึงข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันโดยระบุว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสำนักงานปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวันที่23มิถุนายน2569เมื่อวานค่ะกรณีที่เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบนะคะเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็คือนายพอพานนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้ค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในกระบวนการกระทำความผิดจำนวนมากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบ
จัดสอบภาคกอภาคขอและภาคคอสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบซึ่งในทุกขั้นตอนได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSIสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสำนักงานปปง.แล้วก็มีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.โดยภาษีเครือข่ายทั้ง7องค์กรเข้าไปสังเกตการนะคะเรื่องการจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จค่ะภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรนี้นะคะซึ่งปัจจุบันในส่วนของกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างนั้นจัดหาตาม TOR โดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดเป็นมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างแล้วก็สถ.นะคะอย่างละชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงดังนั้นตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุใดต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปค่ะส่วนทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังเจ้าหน้าที่ปปช.นั้นบุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของนายอัตสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1563/2569เรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวโดยเนื้อหาระบุว่าโดยที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เขาตรวจค้นและจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากอันเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พ.ศ. 2545ประกอบด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา57และมาตรา69และกฎกพ.ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวพ.ศ. 2554จึงให้นายธีรุตสุภะวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีก็เป็นในส่วนของนักบริหารสูงนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่งณวันที่23มิถุนายนพ.ศ. 2569ค่ะเรามาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะนายสุชาติชมกลิ่นค่ะชี้ว่าปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานไม่ได้เอื้อนายทุนแต่ทำเพื่อคนจนพร้อมตั้งกรรมการตรวจเข้มพิสูจน์สิทธิ์
เป็นรายแปลงป้องกันสวมรอยค่ะณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ดารานักแสดงออกมาปลุกกระแสเซฟทับลานหลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 100,000 ไร่คืนให้ชาวบ้านว่าเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องกันมาก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งเรื่องนี้เหมือนเหรียญที่มี2ด้านต้องมีข้อเท็จจริงด้านหนึ่งเสมอซึ่งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาอธิบายไปบ้างแล้วส่วนที่ตนอธิบายไปเสียงอาจจะไม่ดังพอจึงต้องปล่อยให้นักวิชาการหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญออกมาพูดแทนแต่มุมมองของตนมองว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เดือดร้อนหลายหมื่นครัวเรือนมาเป็นประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นที่พูดกันสนุกสนานและขอให้นึกถึงภาพชาวบ้านหลายครอบครัวที่เขานอนอยู่ดีๆใช้ชีวิตมาหลายสิบปีจู่ๆตื่นมาที่นี่เขาจู่ๆตื่นมาที่ที่เขาอยู่อาศัยถูกประกาศเป็นที่อุทยานทั้งที่อยู่มาก่อนแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ตนนั้นเข้ามาแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเมื่อถามถึงภาพที่แชร์กันตามโซเชียลที่เห็นโขลงช้างและป่านายสุชาติก็กล่าวว่าไม่ใช่อุทยานแห่งชาติทับลานแต่ว่าเป็นพื้นที่อื่นจึงขออย่าสร้างความเข้าใจผิดซึ่งพื้นที่ที่หลายคนนั้นวิตกกังวลคือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีซึ่งประเด็นนี้ได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงและอธิบดีรวมถึงกลุ่มผู้วิตกกังวลทั้งหมดแล้วที่สุดท้ายที่สุดกลัวว่าจะยกพื้นที่ให้กับสปก.ที่ส่งต่อให้กับกลุ่มนายทุนซึ่งต้องย้ำว่าสปก.ก็มีข้อบังคับที่จะต้องยกกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรโดยหลังจากนี้ 3-4 วันจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ให้กับชาวบ้านจริงๆโดยจะพิจารณาพิสูจน์เป็นรายแปลงเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสังคมจะได้ไม่เป็นประเด็นให้เกิดความแตกแยกและในวันนี้นะคะ24มิถุนายนจะมีกลุ่มชาวบ้านมายื่นหนังสือขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาค่ะแล้วก็ทางด้านของนายสุชาติก็บอกว่าเราไม่ต้องการให้กลุ่มหนึ่งที่จะมาเรียกร้องกลุ่มที่เดือดร้อนก็จะวิตกกังวลกลัวว่าตนจะกลับมติไม่ทำตามที่ประชุมในวันนั้นเราประชุมกันหลายคณะไม่ใช่ตนเสียงเดียวแล้วจะคุมได้ 8-9 เสียงซึ่งคณะกรรมการก็มีทั้งนักวิชาการอยู่หลายท่านที่มีมติเป็นเอกฉันท์สิ่งที่ทำทั้งหมดอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนให้เข้าใจว่าครอบครัวเขาเหล่านั้นยากจนจริงๆและตื่นขึ้นมาประกาศว่าที่ของเขาเป็นอุทยานเขาก็ตกใจหรืออยู่ๆก็ไปอยู่ในที่สปก.ปี2521พอปี2524ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกลายเป็นพวกเขาอยู่ในที่อุทยานนะคะนี่คือคำกล่าวของนายสุชาติแล้วก็ยังกล่าวขอบคุณนักวิชาการบางคนที่ระบุว่าสมัยก่อนการขีดเส้นเขตหากไม่ทำไว้ก่อนเพราะกลัวว่าจะมีการบุกรุกป่าเพราะในสมัยก่อนมีเรื่องของสัมปทานไม้ดังนั้นเมื่อบ้านใดที่อยู่มาก่อนก็มาพิสูจน์สิทธิ์กันนี่ก็คือหลักการการบริหารย้ำว่าไม่ได้น้อยใจเพราะทำให้ประชาชนเพื่อคนยากจนจริงๆเพราะสิ่งที่รัฐบาลสั่งการให้ตนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและให้พิสูจน์พื้นที่ตามหลักการความเป็นจริงถ้าไม่ทำวันนี้ไม่ทำมา50ปีก็ต้องรอไปอีก50ปีนะคะนี่คือในส่วนของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะกับการชี้ปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานไม่ได้เอื้อนายทุนแต่ทำเพื่อคนจนพร้อมตั้งกรรมการตรวจเข้มพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลงป้องกันการสวมรอยค่ะอีกหนึ่งเรื่องและกันในช่วงนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีสัมมนา PRD Active Networking ค่ะรวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศยกระดับทักษะนักสื่อสารยุคดิจิทัลร่วมสร้างเครือข่ายคุณภาพซึ่งเมื่อวานนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ PRD Active Networking พลิกโฉมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพณโรงแรมอันมีรอสกรุงเทพค่ะ
โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากทั่วประเทศกว่า100คนเข้าร่วมมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถด้านการสื่อสารมุ่งพัฒนาให้เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อบุคคลที่มีคุณภาพสูงพร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะพิธีเปิดกิจกรรมก็ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะพร้อมด้วยการกล่าวรายงานโดยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษก่อนเข้าสู่การปาฐกถาพิเศษหัวข้อพลังเครือข่ายไร้รอยต่อพลิกโลกสื่อสารรัฐสู่ความเชื่อมั่นของชุมชนนะคะโดยนายดุสิตสิงห์คีรีซึ่งได้ถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในฐานะกลไกสำคัญของการสื่อสารภาครัฐที่ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนค่ะภายหลังพิธีเปิดนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ในหัวข้อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลค่ะโดยดร.ปอยหลวงโคนทรงแสง CEO Agency นะคะ The Platform ค่ะซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับบทบาทนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ครอบคลุมแนวคิดการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่เทคนิคการเล่าเรื่องการเขียนข่าวและสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจนะคะรวมไปถึงทักษะการพูดการนำเสนอแล้วก็การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมก็ยังได้รับความรู้นะคะในหัวข้อปลดล็อกความคิดผลิตงานอย่างปลอดภัยไร้กังวลเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ทางความคิดกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วก็แนวทางการผลิตผลงานสื่อประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็เป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัลปิดท้ายกิจกรรมวันแรกนะคะด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยคุณภูริชัยศรีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการนำกิจกรรมและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ซึ่งมาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและก็เปิดโอกาสให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์จากทั่วประเทศนั้นได้ทำความรู้จากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารการทำงานเป็นทีมแล้วก็การสร้างเครือข่ายคุณภาพทั้งในกิจกรรมPRD Active Networking นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569ณกรุงเทพมหานครโดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นนักสื่อสารยุคใหม่ที่สามารถนำองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการสื่อสารภาครัฐให้ทันสมัยเข้าถึงประชาชนแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืนค่ะคุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะฟังงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวเด็ดไม่ใช่ค่ะขออภัยช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

ข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้ขยายผลตรวจยึดยาบ้า451เม็ดยาไอซ์ 44.19 กรัมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะภายใต้การอำนวยการของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายณภัทรเอ็มอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตและนายดนัยใจแข็งปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอกระทู้นะคะเมื่อวันที่20มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเวลา 21:40 นาทีชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกระทู้นำโดยนายจิรวัฒน์ ณมาศปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายอนุรักษ์ภูลศักดิ์ปลัดอำเภองานป้องกันพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่2อำเภอกระทู้ก็ได้ดำเนินการขยายผลการตรวจยึดยาเสพติดบริเวณหมู่ที่9ซอยบ้านโคกตโนดตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตผลการปฏิบัตินะคะสามารถตรวจยึดยาบ้าให้โทษประเภท1ยาบ้านะคะจำนวน451เม็ดแล้วก็ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์จำนวน 44.19 กรัมทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฉลองเพื่อดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายต่อไปนะคะตามที่กฎหมายนั้นมีบทบัญญัติไว้นั่นเองนะคะไทยช่วยไทยพิชิตกุ้งต้องชมต้องกินกุ้งนะคะทางกลุ่มการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนกุ้งไทยคุณภาพสดสะอาดอร่อยและร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยในงานไทยช่วยไทยพิชิตกุ้งนะคะ24-28มิถุนายน2569ตั้งแต่16:00 น.เป็นต้นไปบริเวณสะพานหินจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับกุ้งคุณภาพจากเกษตรกรไทยพร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมายนะคะอาทิกิจกรรมตักกุ้งลุ้นรับกุ้งกลับบ้านทดสอบความไวและความแม่นยำตักได้เท่าไหร่รับกลับบ้านได้เลยนะคะเวิร์กช็อปเมนูสร้างสรรค์จากกุ้งค่ะชมการสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟพร้อมชิมเมนูพิเศษจากวัตถุดิบกุ้งคุณภาพการแข่งขันกินกุ้งนะคะประชันความเร็วชิงรางวัลพิเศษพร้อมตำแหน่งแชมป์กินกุ้งประจำงานกันด้วยค่ะลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งงานมาร่วมกันอุดหนุนกุ้งไทยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรกันนะคะแล้วก็มาสัมผัสความสดอร่อยของกุ้งคุณภาพจากเกษตรกรไทยกันนะคะอย่าลืมนะคะ24-28มิถุนายนนี้ตั้งแต่16:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณสะพานหินจังหวัดภูเก็ตค่ะที่พังงานะคะมีการเสริมเครื่องสูบน้ำ3จุดสำคัญเตรียมพร้อมรับมือกับฝนหนักป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองภายใต้การอำนวยการของนายไพรัชค่ะขออภัยนะคะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพังงาค่ะปภ.พังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงาโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงน้ำท่วมสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วค่ะติดตั้งบริเวณซอยเทศบาลบำรุง3เพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันปตท.นะคะต่อมาวันที่20มิถุนายนทางสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10ก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วติดตั้งบริเวณศาลาชุมชนบ้านทุ่งเจดีเพื่อช่วยระบายน้ำในคูน้ำคปจ.ป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนบริรักษ์บำรุงและถนนโรงเรือล่าสุดเมื่อวันที่23มิถุนายน2569เมื่อวานนะคะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วเพิ่มเติมอีก1เครื่องเพื่อเสริมศักยภาพการระบายน้ำในคูน้ำคปจ.และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะใกล้หมดเขตแล้วนะคะอย่าปล่อยให้ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจของคุณนั้นพลาดโอกาสสำคัญเชิญชวนศิษย์เก่าสถานศึกษาและองค์กรที่

เกี่ยวข้องร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570ครูดีครูที่เปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูที่อุทิศตนเพื่อเด็กและชุมชนแต่กลับไม่ได้รับการเสนอชื่อเพียงเพราะคิดว่าขั้นตอนยุ่งยากทั้งที่ในความเป็นจริงการเสนอชื่อไม่ซับซ้อนหากไม่เสนอชื่อวันนี้อาจทำให้ครูผู้ทรงคุณค่าของเราพลาดโอกาสได้รับในส่วนของการยกย่องในเวทีระดับชาติและอาเซียนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบแก่ครูผู้สร้างคุณูปการทางการศึกษาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ลูกศิษย์และสังคมอย่างแท้จริงค่ะใกล้ปิดรับสมัครกันแล้วนะคะสำหรับการเสนอชื่อครูค่ะใกล้ปิดรับการเสนอชื่อแล้วค่ะสิทธิ์ผู้ที่มีครูดีครูเก่งครูเสียสละก็อย่าลังเลกันนะคะเพราะว่าการเสนอชื่อเพียงครั้งเดียวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการยกย่องครูผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศได้รับรู้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์0654650584หรือ0758198120ค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะจังหวัดระนองเดินหน้าคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเมื่อวานนี้ค่ะ 13:00 น.ณห้องประชุมอินทนินท์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองเป็นประธานตรวจประเมินผลงานและการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนยึดหลักประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิตมีความสามัคคีร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนการประเมินจะพิจารณาจากหมู่บ้านที่ได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยและมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนพร้อมมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยไม่เน้นการประกวดหรือว่าการจัดกิจกรรมเฉพาะกิจแต่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังและหล่อหลอมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะซึ่งในส่วนของหลักเกณฑ์การประเมินรวมแล้ว100คะแนนก็จะประกอบไปด้วยการดำเนินงานภายใต้หลักสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย4ด้านค่ะได้แก่การยึดหลักกฎหมายความมีเหตุผลการเคารพเสียงข้างมากและรับฟังเสียงข้างน้อยความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมถึงบทบาทของคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำหมู่บ้านหรืออปป.ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชนนั่นเองค่ะเวลาหมดค่ะจะส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังและข่าวอันดามันกันได้ใหม่วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้ว

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยกโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้เชื่อมั่นการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นจะช่วยหนุนภาพลักษณ์ความโปร่งใสของไทยบนเวทีสากล
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงกรณีการบุกจับกุมขบวนการทุจริตสอบกระจกข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าการกวาดล้างและเปิดโปงเครือข่ายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะช่วยปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกระบวนการที่ประเทศไทยกำลังเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าไทยมีระบบการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จริงสำหรับมาตรการการควบคุมการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลนั้นรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าระบบการสอบของกพ.มีความแตกต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.โดยกพ.ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบระบบปิดมาใช้ในการจัดสอบทำให้เมื่อผู้เข้าสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกล็อกทันทีภายใต้หลักการสอบแล้วสอบเลยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลคะแนนย้อนหลังได้จึงขอให้มั่นใจได้ว่าระบบการสอบของกพ.มีความปลอดภัยและไร้ช่องโหว่ในการทุจริตอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญ
8: นายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญ การแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรการจัดการแมลงศัตรูพืชรวมถึงแนวทางการเพาะเลี้ยงยุงเพศผู้เพื่อควบคุมและลดจำนวนพาหะนำโรคพืชและศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรจากการแพร่ขยายของยุงเพศผู้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนีโญพร้อมศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและผลักดันนวัตกรรมชีวพันธุ์เพื่อการอารักขาพืชอย่างยั่งยืนทางการคิวบาประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐรอบใหม่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งล่าสุดต่อรัฐวิสาหกิจของคิวบา5แห่งซึ่งในจำนวนนี้3แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรูโปเดอักมินิสตราซิออนเอ็มเปรซาริออนและอีก2แห่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่และโลหะวิทยารวมทั้งคว่ำบาตรสมาชิกครอบครัวของนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบานายโรดริเกสกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้เพื่อทำลายเศรษฐกิจของคิวบาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคิวบามีความแข็งแกร่งขีดความสามารถและประสิทธิภาพมากกว่าที่สหรัฐคาดการไว้ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานอย่างโหดร้ายพร้อมย้ำว่าการลงโทษแบบเหมารวมต่อพลเรือนคิวบาของสหรัฐถือเป็นอาชญากรรมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบเรื่องราวจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับชมแบบสดๆผ่าน Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะไทยแลนด์ฟาสต์พาสนะคะแล้วก็รวมไปถึงการขยายผลอาเซียนรัสเซียด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบกัญชากัญชงมาฝากกันด้วยค่ะและประเด็น Talk of the Town นะตอนนี้นะคะก็จะเป็นนี้ไม่พ้นในเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงาเราก็มีการเสริมเครื่องสูบน้ำนะคะ3จุดสำคัญเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองกันค่ะรวมไปถึงภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะในงาน OTOP Miss Year 2026นะคะและก็มีข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากอบจ.พังงากันด้วยค่ะก่อนจะมารับฟังสิ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
4: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เข้าร่วมพิธีเปิดไทยแลนด์พาสFast Pass นะคะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า 700,000 ล้านบาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เปิดงาน Thailand Fast Pass นะคะแล้วก็เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานซึ่งที่จะเร่งรัดกระบวนการอนุญาตแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนค่ะลดระยะเวลาการดำเนินงานในขั้นตอนลงขั้นตอนที่สำคัญนะคะลง 20-50% ค่ะช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เน้นย้ำว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐนะคะจากเป็นผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแล้วก็พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาค่ะซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะเพื่อเสริมความเชื่อมั่นแล้วก็ให้นักลงทุนสามารถรักษาบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางแล้วก็การลงทุนสำคัญของภูมิภาคด้วยค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ระบุว่าThailand Fast Pass นะคะก็เป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงนะคะโดยคัดเลือก25โครงการจาก23บริษัทนะคะมูลค่ากว่า 223,000 ล้านบาทค่ะสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งค่ะพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทค่ะในปี 2569 ค่ะทั้งนี้กลไกฟาสต์พาสนะคะก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้ง5ด้านด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะคะการสร้างงานใหม่แล้วก็อาชีพใหม่ทักษะใหม่การถ่ายทอดองค์ความรู้โอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศรวมถึงการสร้างเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Thailand Fast Pass นะคะที่จะเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจของไทยเราฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของการประชุมผู้นำอาเซียนนะคะผู้นำอาเซียนรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สั่งการขยายผลอาเซียนรัสเซียเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีครม.ก็ได้ขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและก็เกษตรกรด้วยค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียค่ะผ่านความร่วมมือด้านพลังงานปุ๋ยก๊าซการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารนะคะเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมไปถึงเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยด้วยค่ะ พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งรัดขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยนะคะส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เดินหน้าเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันขณะเดียวกันค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการแล้วก็โครงการของกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลาสแล้วก็โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะจากเดิมนะคะก็จะสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะจะขยายไปจนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะภายใต้กรอบวงเงินเดิมนะคะ179ล้านบาทนะคะเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนด้วยรวมไปถึงเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวค่ะนอกจากนี้ก็ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อที่จะลดฝุ่น PM25 ค่ะครอบคลุมเกษตรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลนะคะแล้วก็โรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงค่ะพร้อมทั้งเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการนะคะดังกล่าวจากเดิมจะสิ้นสุดธันวา68นะคะก็จะไปสิ้นสุดเป็นสิงหา2569ค่ะและนี่ก็เป็นส่วนของการส่งเสริมในภาคธุรกิจและก็การค้าการลงทุนของรัฐบาลนะคะมาดูในส่วนของกรมกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างค่ะทางด้านกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะร่างพรบ.กัญชากัญชงค่ะจนถึงวันที่1กรกฎาคม2569ค่ะก่อนที่จะมีการนำเสนอครม.ต่อไปค่ะรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์การแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้เปิดเผยว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ10มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยแบ่งงานออกเป็น2ระยะซึ่งระยะแรกก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะคะส่วนตอนนี้ค่ะอยู่ในระยะที่2ค่ะซึ่งจะอยู่ในระหว่างวันที่2มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมค่ะซึ่งเป็นการเปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของร่างกฎหมายโดยตรงค่ะหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นนะคะทางกรมการแพทย์แผนไทยและก็และแพทย์ทางเลือกนะคะก็จะรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนนำเสนอรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้เห็นชอบนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะร่างพรบฉบับดังกล่าวนะคะก็จะกำหนดหลักเกณฑ์และก็มาตรการควบคุมการใช้กัญชากัญชงอย่างชัดเจนค่ะเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และก็เศรษฐกิจซึ่งจะช่วยยกระดับความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ค่ะการเปิดการรับฟังความคิดเห็นก็ยังมีส่วนสำคัญในการทำให้กฎหมายนะคะมีความรอบด้านนะคะแล้วก็มีการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยและก็สะท้อนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจรวมไปถึงการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะพร้อมทั้งลดความขัดแย้งแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมด้วยในส่วนที่เครือข่ายทางการแพทย์และก็ภาคประชาชนนะคะบางส่วนเสนอให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษนั้นทางด้านรองนายแพทย์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้ระบุว่าเรื่องราวดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะหรือว่าอย.แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการปราบปรามยาเสพติดปปส.นะคะที่จะพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพรบ.กัญชงกัญชานะคะผ่านระบบกลางของกฎหมายแล้วก็เว็บไซต์ของกรม การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกค่ะสามารถเสนอความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของประเด็นที่เป็น Talk of the Town นะคะณตอนนี้ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการประเด็นของการโกงข้อสอบท้องถิ่นนั่นเองค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลั่นนะคะว่าจะล้างบางกลไกการโกงข้อสอบท้องถิ่นต้องถึงที่สุดค่ะแล้วก็สัตว์ว่าจ่ายเงินกันขนาดนี้ประเทศไทยเราจะอยู่อย่างไรแล้วก็เร่งให้ปปช.นะคะขยายผลคดี 4.5 พันล้านค่ะจากคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทนะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองทันทีค่ะเมื่อนายกรัฐมนตรีออกโรงแสดงท่าทีแข็งกร้าวนะคะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขยายผลให้ถึงที่สุดค่ะพร้อมตั้งคำถามแล้วก็สะท้อนความรุนแรงของปัญหาว่าหากมีการใช้จ่ายเงินกันขนาดนี้นะคะประเทศไทยเราจะอยู่อย่างไรคำสั่งดังกล่าวนะคะก็มีขึ้นภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะปปช.ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะเปิดปฏิบัติการบุกจับขบวนการแก้ไขข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีพร้อมยึดหลักฐานสำคัญจำนวนมากจากการตรวจนะคะพบข้าราชการและมีผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า10รายกำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลนะคะแก้ไขคำตอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ผู้ที่จ่ายเงินให้สอบผ่านโดยมีการเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทไปจนถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทต่อรายค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายชื่อซึ่งพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วกว่า 2,000 รายค่ะสะท้อนขนาดเครือข่ายทุจริตที่กระจายตัวในพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็สร้างความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งในมิติการเอาผิดทางวินัยแล้วก็การดำเนินคดีอาญาแล้วก็การตรวจสอบย้อนหลังผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดโดยเน้นย้ำว่าต้องไม่ปล่อยค่ะให้ระบบราชการถูกซื้อด้วยเงินค่ะและต้องทำให้เป็นกรณีตัวอย่างของการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังค่ะขณะเดียวกันค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ตอบสนองทันทีด้วยการมีคำสั่งให้อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะคะย้ายประจำการกระทรวงเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบการสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสทางด้านปปช.นะคะก็ได้ยืนยันเดินหน้าขยายผลเชิงลึกโดยจะตรวจสอบทั้งเครือข่ายผู้จัดการสอบแล้วก็ประสานงานติวเตอร์ผู้จ่ายเงินรวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะพร้อมพิจารณาความผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องถูกระดับโดยไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเตรียมตัวแล้วก็การเตรียมสอบผลสอบย้อนหลังด้วยนะคะเพื่อที่จะพิจารณาว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการโดยมิชอบจะต้องถูกเพิกถอนนะคะเพิกถอนสิทธิ์ทันทีแล้วก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมเพื่อที่จะซึ่งอาจจะกระทบผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างหลายพันรายค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับน้องฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะอ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจป้ายของเราก็จะเป็นป้ายสันติสุขอยู่ร่วมกันได้

เทศบาลเมืองพังงาค่ะปภ.พังงาแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการมาตรการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะในจุดเสี่ยงน้ำท่วมสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำค่ะเมื่อวันที่19มิถุนายนนะคะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะคะก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วค่ะติดตั้งบริเวณซอยเทศบาลบำรุง3นะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันปตท.นะคะต่อมาค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายนค่ะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10ค่ะก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะคะเพื่อที่จะติดตั้งบริเวณศาลาชุมชนบ้านทุ่งเจดีค่ะเพื่อช่วยระบายน้ำในคูน้ำคอพจนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนบริรักษ์บำรุงและก็ถนนโรงเรือค่ะล่าสุดเมื่อวันที่23มิถุนายนค่ะทางด้านนายบัญชาธนูอินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะติดตามการดำเนินงานโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10ค่ะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วค่ะเพิ่มอีก1เครื่องนะคะเพื่อที่จะเสริมศักยภาพและการระบายน้ำในคูน้ำคอพจและก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็เป็นมาตรการแล้วก็เป็นแนวทางในการภาวะเร่งด่วนเพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะในการรับมือจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดพังงาก็ได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะได้เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักแล้วก็โครงสร้างจัดรูปที่ดินนะคะแล้วก็ในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้เปิดงานได้เข้าร่วมงานค่ะ O-Top Miss Year ค่ะ2026ค่ะชมช็อปใช้ผ่านไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด O-Top Miss Year 2026ค่ะอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด O-Top Next Inspiration นะคะสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากลค่ะแล้วก็โดยมีท่านรองนายกและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะทูตานุทูตนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการระดับกลุ่มคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารภาคเอกชนผู้ประกอบการประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะในการนี้ค่ะทางจังหวัดพังงาของเราก็ได้มีการร่วมงานด้วยนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เด่นนะคะเข้าร่วมจัดแสดงและก็จำหน่ายภายในงานด้วยค่ะและก็ทางด้านนายแพรพิทยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาของเราก็ได้ร่วมกับพัฒนาการจังหวัดพังงาแล้วก็ประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดพังงานะคะก็เข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็ร่วมให้กำลังใจกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในงานนี้ด้วยค่ะมาดูในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะจัดโดยอบจ.จังหวัดพังงานะคะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนค่ะพบกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรยุคใหม่ค่ะเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะสินค้าเกษตรคุณภาพนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาค่ะมาร่วมกิจกรรมนะคะมากมายตลอดทั้ง3วันค่ะงานจะเริ่มในวันที่28 ถึง 30 มิถุนายน 2569ค่ะจะจัดขึ้นณบริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาค่ะในไฮไลท์นะคะไฮไลท์งานนะคะก็จะมีในวันที่28ค่ะก็จะมีการร่วมชมแล้วก็เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรนะคะในช่วงเช้านะคะส่วนช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะก็จะมีการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลนาเตยค่ะในส่วนของวันที่29นะคะก็จะมีกิจกรรมร่วมชมแล้วก็ร่วมกิจกรรมการประกวดเครื่องแกงส้มด้วยค่ะ

0: มีการสาธิตการประกอบอาหารโดยครัวต้นฝนนะคะแชมป์เชฟกระทะเหล็กนะคะแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตจากพี่กล้วยสแตมด้วยค่ะและในวันสุดท้ายนะคะไฮไลท์ของงานก็จะมีในเรื่องของการแสดงพื้นบ้านค่ะจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยแล้วก็มาร่วมเที่ยวร่วมชมร่วมช็อปและก็ร่วมชิมร่วมสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงาเรียนรู้วิถีแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนและก็ทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ได้ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติวุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการในด้านการบินในปัจจุบัน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อหารือและติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าเรื่องการทุจริตเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจและกังวลเป็นอย่างมากจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหารือและกำหนดมาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อทั้งการสอบสวนขบวนการทุจริตการนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายการยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดพร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกสำหรับการสอบครั้งนี้มองว่าควรต้องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วก็ตามเพราะผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ต้องหาวิธีดำเนินการที่ถูกต้องและเหมาะสมส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องไปดำเนินการต่อด้วยตนเองเพราะจะใช้เหตุผลว่ามีการบรรจุข้าราชการและประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เนื่องจากตรวจพบการทุจริตและผิดกฎหมายยืนยันหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบสวนมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนนำไปสู่การดำเนินคดีและมีคำพิพากษาผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาฟ้องร้อง
3: จะมาใช้หลักบอกบรรจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่ถ้าเกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทุจริตทุกรูปแบบและการทุจริตครั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือหน่วยงานใดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาและให้ย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจและทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและดำเนินคดีตรงไปตรงมาไม่มีการปกป้องใครเด็ดขาดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งและพบว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนจะเชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นั้นอาจจะยังไม่พบการเชื่อมโยงดังกล่าวและเห็นว่าเมื่อประกาศผลสอบไปแล้วก็ควรต้องหาวิธีการยกเลิกผลสอบรองนายกรัฐมนตรีมองว่าการตรวจสอบพบขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้โดยเร็วเป็นเรื่องดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างชาติแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าการตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงการทุจริตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกพร้อมสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกลุ่มขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลจะได้หาทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้มองว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และองค์กรระหว่างประเทศอื่น จะได้เชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได
5: ้ในแง่ผมมองว่าดีมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปอีกหน่อยเวลาเราวางระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น
4: ทั้งนี้นายประกรณ์มองว่าการปราบปรามการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนการกำกับดูแลสำนักงานกพ.ได้กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสอบและต้องดูแลตรวจสอบให้ดีพร้อมทั้งยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.การสอบของกพ.ไม่มีช่องโหว่และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กองทัพเรือยืนยันการพิจารณาโครงการเรือฟริเกตมีความโปร่งใสเป็นไปตามเกณฑ์ใน TOR
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือว่าขณะนี้กระบวนการพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพิจารณาจากคุณสมบัติและข้อเสนอของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง6รายโดยยึดหลักการพิจารณาจากข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR เท่านั้นเพื่อการตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการพิจารณาจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วแต่กองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาได้ในขณะนี้เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการและเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้นก่อนจึงจะสามารถประกาศผลได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบราชการและหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกองทัพเรือเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ดำเนินการอย่างรอบคอบโปร่งใสและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหลายภาคส่วนจะนำไปสู่การได้มาซึ่งเรือฟริเกตที่มีความเหมาะสมกับภารกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเพราะการจัดหาเรือฟริเกตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและความพร้อมรบของกองทัพเรือเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการแพร่เทคโนโลยีการสร้างงานการลงทุนในประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือครอบคลุมปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนทุนต่างชาติผิดกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอาทินายภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมสะท้อนปัญหาความไม่ปลอดภัยและผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ชายแดนนายปิติกรบรรณเพศัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านการจดทะเบียนการเสียภาษีและการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและนายชนาธิปสุภสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการขุดลอกแก้มลิงฝ่ายแม่ยมจังหวัดแพร่วงเงิน460ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับภาคการเกษตร
7: ท่านประธานครับโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขุดดินแต่เป็นลมหายใจของพี่น้องเกษตรในลุ่มน้ำยมทั้งในแง่ของการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งกับผมจึงอยากจะใช้เวทีนี้กราบวิงวอนและส่งสัญญาณไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อย่าได้มีการตัดงบประมาณหรือชะลอโครงการแก้มลิงฝ่ายแม่ยมออกจากเล่มงบประมาณปี2570โดยเด็ดขาด
2: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพื้นที่ยังได้สะท้อนปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเช่นถนนชำรุดระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัญหามลพิษและปัญหาคนไร้บ้านในเขตเมืองโดยขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชวิสาประทุมมารายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่พร้อมขอให้ผู้ประกอบการหรือถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
8: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วัน
9: ในเบื้องต้นเราจะได้มอบประกาศให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการสร้างเพิงพักร้านอาหารที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์อยู่นะครับให้เขาเซ็นรับแล้วก็เราดำเนินการขอความร่วมมือก่อนให้เขาดำเนินการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักสาธารณประกอบการที่บุกรุกอยู่เนี่ยภายใน15วัน
8: นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต๊อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
10: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลตในพื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลตหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่59ณจังหวัดเพชรบุรีมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนพร้อมบูรณาการร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม
11: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะเปิดงานสัมมนาที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐและเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐกิจกรรมในครั้งนี้มีการเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อีก7องค์กรพันธมิตรเช่นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลปกครองสำนักงานปปช.และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริหารปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เชิงรุกติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีพร้อมทั้งจัดส่งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่พี่น้องชาวเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: องคมนตรีเปิดการประถมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
13: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝึกอบรมร่วมพิธีณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวเปิดงานว่าโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยทางนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารถือเป็นสำนักเทศนาที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาพระนักเทศของประเทศตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีพระภิกษุทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ121รูปและผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการอบรมจำนวน74รูประหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569มาลิชโยรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีพร้อมกำชับกำลังพลให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทองชลมารคเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือพร้อมกล่าวให้โอวาทว่าการฝึกฝีพายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือการนำเรือเป็นรูปขบวนรวมทั้งการรักษารูปขบวนในแม่น้ำซึ่งจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติในขั้นต่อไปขอให้ฝีพายทุกนายรักษากำลังกายกำลังใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ
14: การฝึกฝีภายเรือพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือและการนำเรือเป็นลูกขบวน
0: ด้านพลตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ว่าคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้ดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลจำนวน 2,200 นายใน5พื้นที่การฝึกเช่นกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือและแหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารมีกำลังพลประจำเรือเข้ารับการฝึก18ลำใช้เรือฝึก14ลำเป็นต้นซึ่งผลการฝึกเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางออนไลน์จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.กัญชากัญชงพ.ศ.ช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงในครั้งนี้อยู่ในช่วงที่2ระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพรบ.โดยตรงซึ่งจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้แก่ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะนำสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thหรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
15: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
16: สวัสดีครับผ ผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
15: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวและถือว่าเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ประธานาธิบดีสหรัฐถอนกำลังทหารจากศึกสงครามนับตั้งแต่มติสนับสนุนกฎหมายอำนาจการทำสงครามปี2516อย่างไรก็ตามแม้มติดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแต่เป็นเพียงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะจะไม่มีการส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาและไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายนายจอร์จีทีคีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกดันส์ทางตอนเหนือของโปแลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้แต่จะมอบหมายให้นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรียูเครนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างยูเครนกับโปแลนด์ที่ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีคาร์โรนาวารอกกี้แห่งโปแลนด์ประกาศจะเพิกถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนื่องจากไม่พอใจกรณีที่ผู้นำยูเครนอนุญาตให้หน่วยทหารหน่วยหนึ่งใช้ชื่อของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายชาตินิยมยูเครนที่มีชื่อว่า UPA ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มที่ลงมือสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่ระบุว่าประชาชนชาวซีเรียมากกว่า13ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในซีเรียที่ยาวนานกว่า14ปีรวมทั้งภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากปัญหาเศรษฐกิจและบริการภาครัฐที่อ่อนแอลง FAO ยังเรียกร้องให้มีการเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรของซีเรียที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามกลางเมืองซีเรีย ซึ่งเกิดขึ้นในปี2554ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500,000 รายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลโกนูของฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมรับมือภาวะวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำในฝรั่งเศสนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย40รายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมย้ำว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นหายนะอันน่าเศร้าในวันที่อุณหภูมิในบางพื้นที่ของประเทศสูงกว่า40องศาเซลเซียสทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าเมืองเลสแอร์บีเอทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเผชิญช่วงเวลากลางคืนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเมื่อช่วงคืนวันจันทร์ถึงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยดัชนีอุณหภูมิกลางคืนเฉลี่ยทั่วฝรั่งเศสอยู่ที่ 21.6 องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสพบกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายส่วนโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบดีอาร์คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นด้านการแข่งขันในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มีการคนละ4แต้มรั้งอันดับ1และ2ของกลุ่มต้องไปลุ้นในเกมสุดท้ายในการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเฉือนเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0ส่งผลให้โครเอเชียลงเล่น2นัดเก็บได้3คะแนนต้องไปลุ้นการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในเกมสุดท้ายส่วนปานามายังไม่มีแต้มและตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม L โครเอเชียพบกาน่าและปานามาพบอังกฤษแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 4:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม Aที่สนามสุพชาลาไสอัสสัมชัญธนบุรีอะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม C ฟิลิปไฮและเดนิสไบเออร์ผู้สื่อข่าวของสกายเยอรมนีรายงานว่าแอร์แบร์โอมิยะอาริจาทีมในศึกเจลีก2ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในเครือข่ายของเรดบูลประกาศคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยวัย23ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว 2-3 ล้านยูโรเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2030สำหรับดีลนี้เจอร์เก้นคล็อปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเครือเรดบูลและมาริโอโกเมสอดีตตำนานศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของเรดบูลมีส่วนกับดีลนี้ด้วยและคาดการว่าจะเป็นการไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อโอกาสที่ใหญ่กว่ากับสโมสรอื่นภายในเครือของเรดบูลอีกด้วย การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Cola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวไทย U18 เปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีนาคอสติลโควานักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูรินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ได้แบบขาดลอย2-0เซต6-2และ6-1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ชพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด6-1และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐอเมริกานายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Global Sport Venture จำกัดและประธานรายการ RWS แถลงข่าวจัดการแข่งขันมวยรายการRWS นัดที่200ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายนนี้ณเวทีมวยราชดำเนินโดยนายเทียนชัยกล่าวว่าการแข่งขัน RWS นัดที่200ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการมวยไทยโดยได้รวบรวมคู่มวยระดับคุณภาพที่ดีที่สุดและมีความเข้มข้นเร้าใจที่สุดไว้ในรายการและเชื่อว่านักมวยทุกคนที่จะขึ้นชกในวันดังกล่าวจะสามารถสร้างความประทับใจแก่แฟนมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน
20: ตั้งแต่เราเริ่มรายการ RWS เป้าหมายเราคือจะทำยังไงให้มวยไทยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้เราก็จะไม่หยุดแค่นี้นะครับผม RWS 200เนี่ยรายการครั้งที่200ของเราเนี่ยก็เป็นหมุดหมายสำคัญหมุดหมายนึงผมว่าเราได้จัดคู่มวยที่ดีที่สุดแล้วก็จัดรายการพิเศษเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองหมายสำคัญอันแรกของเรานะครับผมที่เราสามารถช่วยกันยกระดับกีฬามวยไทยมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับผมหลังจากนี้ครับเราก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับผมเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมครับเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้มวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้ครับรางวัลนะครับผมสำหรับรายการ RWS 200วันเสาร์นี้นะครับผมโบนัสครับมากกว่า5,500,000 บาทนะครับผมสำหรับทุกคู่นะครับผม
19: สำหรับศึก RWS นัดที่200คู่เอกนำรายการเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสที่ครองแชมป์มา4ปีเต็มจะป้องกันแชมป์หนที่5กับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาส่วนรองคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่น112ปอนด์จิ๊กซอว์สิทธิ์ไทยแลนด์แชมป์คนปัจจุบันพบคู่ปรับเก่าด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่น108ปอนด์ที่ปีนเวทขึ้นมาเปิดศึกภาค2รวมทั้งยังมีมวยคู่ร่วมรายการอีกหลายคู่จะแข่งขันในวันที่27มิถุนายนนี้ที่เวทีราชดำเนินเริ่มเวลา 19:10 นเป็นต้นไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้เมาน์เทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรและสามารถสร้างอุปสรรคในเส้นทางได้โดยอิสระสามารถแข่งขันได้ในพื้นที่เขตเมืองต่างจากการแข่งขันครอสคันทรีโอลิมปิกที่ต้องใช้เส้นทาง 3.5-6 กิโลเมตรต่อรอบพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขัน Cross Country Eliminator World Cup ในอนาคตเพิ่มโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
21: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียส

0: อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแววหวานตำนานเพลงยามบ่ายแบบนี้ครับเราพบกันเป็นประจำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับรวมไปถึง AM 891 GHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะฮะและสามารถรับชมรายการของเราผ่านทาง NBT 2 HD อย่าลืมกดหมายเลข2ทุกค่ำคืนของวันอาทิตย์นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube นะคะ PRD Big Bang Official Channel ค่ะ
0: ครับผมรายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่จะพาผู้ชมย้อนคืนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่านะครับจากยุคทองของเพลงไทยสากลโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันครับผม
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ย้อนนึกถึงวันวานนะคะแล้วก็มีการใช้ถ้อยคำที่ไพเราะมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับบรรเลงวันนี้นะครับโดยนักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ครับเราเริ่มต้นกันที่4บทเพลงแรกครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าฝากหมอนเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูสวัสดิ์ธงศรีเจริญทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกานิมพิจารณ์ครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าควันรักรมใจบทเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยคุณมรุธิดาบุญมงคลครับ
1: ค่ะและตามกันมาที่บทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงฝนเอ่ยค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูพรพิรุณค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณหน่องสุริพรกลางสะอาดจะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้ฟังกันค่ะและตามด้วยบทเพลงจนนางนะคะบทเพลงนี้นะคะขับร้องคู่ค่ะโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสารและคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ค่ะคำร้องโดยครูสุอุ่มปัญจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยคีตาศิลปินและดุริยางค์ศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ

0: และช่วงนี้นะคะเรามาส่งความสุขกันต่อนะคะกับ4บทเพลงค่ะบทเพลงแรกนะคะคือบทเพลงรอคำรักค่ะบทเพลงนี้นะคะคุณณรมนสมหวังจะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสังค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงสมมุติว่าเขารักครับบทเพลงนี้คำร้องโดยครูชาตรีครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณประภาวรินเจริญผลธนาการครับบทเพลงที่3ครับกับบทเพลงใต้ร่มมะลุลีเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยคุณวัชริศวัชรสริศและประภาวรินเจริญผลธนาการครับ
0: และสำหรับบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงจุฬาภิกษุค่ะบทเพลงนี้นะคะขับร้องโดยคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลค่ะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุล

0: ็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงหลากหลายแนวเพลงนะคะ มีทั้งบทเพลงเพราะๆแล้วก็บทเพลงเศร้าๆด้วย
1: ใช่เลยนะครับหลากหลายอารมณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับและช่วงนี้นะครับเราส่งความสุขกันต่อกับบทเพลงลีลาดนะครับ5บทเพลงด้วยกันเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นสุขเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์ครับขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงฉันยังคอยคำร้องโดยครูพรพิรุณครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณนัทดนัยวงวรสันครับ
2: ก่อนเราเคยรักกันผูกพันในสัญญา
0: บทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงดาวล้อมเดือนค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสุรัตน์ภูกเวศนะคะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะจะมาเป็นผู้ขับร้องค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะคือทำเพลงในหัวแล้ว
1: เราต้องสนุกสนานกันไป
0: โอเคค่ะ
2: ดาวกว่าเดือนดาวระยิบริบตาดังเจ๋ยว่าดวงเดือนใหม่งาม
0: ต่อกันที่บทเพลงต่อไปนะคะกับบทเพลงหาดผาแดงค่ะบทเพลงนี้นะคะคุณธนพลศรีรัตน์จะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับคำร้องและทำนองนะคะโดยครูพรพิรุณนั่นเองค่ะ
2: ทั้งวันทั้งคืนที่นั่นเหมือนเมืองวังชายทะเล
1: และบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้ครับพี่เจนครับคุณผู้ชมครับเราจะไปฟังเพลงนี้ครับฟลอเฟื่องฟ้าครับคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณแม็กซ์ชาญพุนตินวัยสาวงไปสนุกสนานกันต่อกับวงดนตรี

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะชื่นชอบบทเพลงที่พวกเราได้คัดสรรมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะ
1: วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอขอบคุณคุณวนิดาโคจรเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการควบคุมการฝึกซ้อมควบคุมรายการทั้งหมดวันนี้นะครับคุณรินภัทรรุ่งเรืองวาทยากรของเราครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนะครับแล้วก็นักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพั

0: ครับ
1: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะก็อยากฝากช่องทางการติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะคะแล้วก็รับชมนะคะได้ทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2นะคะและเพจนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: สัปดาห์หน้าครับรายการของเราจะมีผลงานเพลงอะไรมานำเสนอและให้ได้ติดตามกันห้ามพลาดเด็ดขาดในรายการแว่วหวานตำนานเพลงวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายัง

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวสมัยทำงานเป็นวิศวกรว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานไม่ใช่ภาระด้านต้นทุนอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ดูแลสวัสดิภาพของแรงงานเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในงานซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายนณ Impact เมืองทองธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการนิทรรศการเทคโนโลยีและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 35,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลและสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทย
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาปัญหาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปี2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุอากาศยานชนนกจำนวน 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานอาทิเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่อง บินและกระจกห้องนักบินนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีล่าสุดในการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินมีมติตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยขณะเดินทางมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมของเส้นทางสัญจรทางน้ำระหว่างประเทศทางนี้นายรูบิโออยู่ระหว่างการเยือนกลุ่มประเทศรัฐอ่าวเปอร์เซียเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสหรัฐกับบรรดาพันธมิตรสำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนายรูบิโอมีกำหนดการเยือนคูเวตและบาเรนต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
12: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
11: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
12: อ
11: ๋
12: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
11: ใช้แล้วจ้าพี
12: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
14: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
6: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
2: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
3: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
4: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทเพื่อส่งมอบให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนประเด็นที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยอมรับว่าได้รับฟังเสียงดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างชายและหญิงที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดระยะเวลา7วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการทันทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันหาก พบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอรายละเอียดการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
8: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568หลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ออกแถลงการระบุว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้สท.จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบนายพัฒนพงษ์เปิดเผยถึงการเข้าพบวันนี้ว่าเป็นการประสานขอข้อมูลตามหนังสือที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยประเด็นสำคัญคือการขอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเมื่อใดเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานทันทีส่วนการขยายผลเข้าตรวจค้นพื้นที่อื่นเช่นโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: คืน11

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
2: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
3: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
4: รายงานอากาศประจำวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาทีค่ะวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:58 นาทีและเวลา 18:18 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 12:00 นค่ะผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 32.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 25.4 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 2.0 มิลลิเมตรและที่นิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 0.4 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานค่ะ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างใน

0: ลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าก็ทักทายกันมาตั้งแต่เวลา15:10 น.นะคะก็ได้รับฟังเพลงฟ้ารับขวัญดินหลังน้ำตานะคะและผ่านพ้นกันไปก่อนหน้านั้นคือสารคดีแสงเพชรสองลาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHzจันทร์ถึงศุกร์ค่ะที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะและสำหรับในวันที่26นี้ก็จะเริ่มกันแล้วสำหรับงานเกษตรแฟร์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะก็จะมีสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็จะมีพี่น้องเกษตรกรมาร่วมออกบูธมาร่วมในกิจกรรมมากมายมีการประกวดทุเรียนมังคุดสตอกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังนอกจากนั้นมีช่วงนาทีทองให้ชิมผลไม้กันด้วยก็อย่าลืมนะคะน่าสนใจทีเดียวสำหรับกิจกรรมนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา15:22เรามาดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันว่าฝนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางกันด้วยนะคะซึ่งเมื่อตอนเช้านะคะในพื้นที่ของระนองก็มีฝนตกกันนะคะหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะ25-27มิถุนายนฝนน้อยมรสุมกำลังไม่แรงแต่28มิถุนายนเป็นต้นไปมรสุมกำลังแรงขึ้นมีฝนเพิ่มขึ้นกันด้วยเรามาดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อตอนเช้านะคะเป็นการรายงานอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะคือตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ด้วยนะคะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะมาดูรายงานอากาศของจังหวัดระนองกันบ้างเมื่อสักครู่ในช่วงต้นรายการก็ได้รับฟังกันไปนะคะรายงานโดยเจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะอภิชลามาสรุปนะคะว่าในเรื่องของฝนเมื่อวานนี้วัดปริมาณฝนได้2พื้นที่ด้วยกันคือสถานีนะคะที่วัดปริมาณน้ำฝนคือสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะในเขตอำเภอเมืองระนองวัดได้ 2.0 มิลลิเมตรค่ะนิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 0.4มิลลิเมตรนะคะพยากรณ์อากาศเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ของระนองค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ฝน6ชั่วโมง 0.0 มิลลิเมตรนะคะฝนรวมทั้งปี1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้วัดได้ 1,106.7 มิลลิเมตรค่ะและคาดว่าจังหวัดระนองในเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะสูงสุด25องศาเซลเซียสในวันนี้คาดว่าอุณหภูมิจะสูงสุด33องศาเซลเซียสนะคะรายงานอากาศหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะท่านผู้ฟังนะค่ะยังมีข่าวสารอื่นๆนะคะที่เราจะมาคุยกันนะคะในช่วงบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่ตอนนี้นะคะก็มีข่าวที่ในเรื่องของตอนนี้ข่าวที่มีการพูดคุยกันมากนั่นคือการทุจริตการสอบบรรจุรับราชการนะคะของท้องถิ่นนะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒออกแถลงการนะคะว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้นะคะว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนนะคะทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวก็จะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดกันด้วยค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันนะคะเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้ากันต่อไปนะคะก็เป็นข่าวที่ออกมาอีกข่าวนึงนะคะที่ในเรื่องของปมสอบท้องถิ่นนะคะท่านผู้ฟังค่ะมีข่าวตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตการสอบท้องถิ่นกำหนดระยะเวลา7วันยืนยันหากพบผู้กระทำผิดดำเนินการทันทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมในเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ก็ยืนยันว่าการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ก็ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลค่ะนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็จะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นก็ให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริงโดยนายสันติธรยิ้มละไมรองโฆษกรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ที่มีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ก็ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วและหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดก็จะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบท้องถิ่นจะตรวจสอบคลิปเสียงการเจรจาซื้อตำแหน่งที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยและจะนำหลักฐานนี้ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลตรวจสอบว่ามีใครเกี่ยวข้องกันบ้างนะคะตอนนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่เหมายกเข่งนะคะเพราะว่าคนที่สุจริตก็มีแต่มีการตั้งกรรมการสอบการทุจริตการสอบท้องถิ่นให้รู้ผลภายใน7วันกันด้วยนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะในเรื่องของระบบสอบกพ.กันบ้างนะคะท่านผู้ฟังซึ่งหลายๆท่านนี่ก็อาจจะดูแล้วนี่ก็อาจจะนึกย้อนไปมีปัญหาเรื่องการสอบท้องถิ่นแล้วของกพ.เป็นอย่างไรนะคะมาดูตรงนี้กันซึ่งรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ก็ยืนยันว่าระบบสอบกพ.ต่างกับของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ไม่มีช่องโหว่สอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้กันด้วยนะคะตรงนี้นายปกรณ์นินและประพันธ์รองโฆษกรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการจะเข้าเป็นสมาชิก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือไม่ว่าตนก็มองว่าการจับกลุ่มขบวนการนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกพร้อมย้ำว่าในแง่ของตนนั้นมองว่าดีเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตจะได้ทำอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกนะคะและนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกลุ่มขบวนการดังกล่าวรวมทั้งการขยายผลเพื่อจะได้หาทางเปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดและเมื่อเราเป็นสมาชิกOECD หรือองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาก็จะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได้ค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะดูแลควบคุมเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตซึ่งรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ก็มองว่าการทุจริตก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ในส่วนที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็ได้กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อมีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วแต่ถ้าหากออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้มีปัญหาซึ่งก็ได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้ค่ะและระบบการสอบของข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นั้นต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละระบบการและในเบื้องต้นก็ได้รับรายงานจากสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ค่ะว่าไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็คงจะทราบกันนะคะว่าการสอบนะคะที่จะผ่านภาคกอของสำนักงานข้าราชการพลเรือนก็ถือว่าเป็นข้อสอบนะคะที่ผู้สอบเนี่ยต้องทำการบ้านอ่านหนังสือมาเยอะทีเดียวถึงจะผ่านกันได้สอบแล้วสอบเลยนะคะเพราะว่าเมื่อสอบผ่านแล้วก็สามารถที่จะเก็บผลสอบนั้นนะคะและก็รอดูว่ามีกรมหรือกระทรวงไหนบ้างที่มีเปิดสอบภาคขอแล้วเรามีคุณสมบัติถูกต้องแล้วก็ไปสอบภาคขอคือสอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่งแล้วก็ตามด้วยการสอบสัมภาษณ์ถ้าว่าภาคขอผ่านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นล่ะค่ะเมื่อขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นี่แหละก็จะมีการยื่นเอกสารว่าได้ผ่านการทดสอบภาคก่อหรือยื่นในวันที่ได้รับการบรรจุรับราชการนะคะเพราะในวันที่ไปรายงานตัวและเลือกลงตำแหน่งเลือกตำแหน่งที่จะลงนะคะก็ต้องยื่นเอกสารครบถ้วนรวมถึงหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการทดสอบของกพ.ภาคกกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ทางกพ.ก็ย้ำค่ะว่าในเรื่องช่องโหว่ไม่มีตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันกับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะ
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ระหว่างน้ำหวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน

0: านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะขณะนี้เวลา 15:49 ท่านผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นจะมีพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่บริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนนะคะโดยนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านผู้ฟังก็เชิญชวนนะคะรับชมการถ่ายทอดสดไลฟ์ตรงนี้นะคะงานเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61 Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะก็จะมีการถ่ายทอดนะคะผ่านเพจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขกันด้วยกันท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะก็นำข่าวมาแจ้งให้ทราบเพราะว่าในวันนี้ในช่วงบ่าย 13:30 นก็มีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีเผาทำลายนะคะที่บริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้จะไปไหนมาไหนเรื่องนี้จะมีการคุยกันเยอะทีเดียวในเรื่องของทุจริตนะคะในการสอบท้องถิ่นและเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับข่าวในพื้นที่ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีตรวจสอบข้อที่จริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมรายงานจังหวัดภายใน7วันกรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัดอ้างช่วยเหลือในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่มีข่าวตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหรือบก.ป.ป.ป.รวมกับสำนักงานปปช.ได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งย่านอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากมีการร้องเรียนแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการในท้องถิ่นได้โดยการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2568ค่ะและจากการตรวจค้นพบว่าบ้านพักหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยเจ้าหน้าที่ก็พบสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายโดยตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ

หนังสือนะคะสำหรับผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวนั้นตอนนี้ทางคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรชบูรณ์ก็ได้มีมติเห็นชอบรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมายังเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นี้ส่วนการสั่งพักราชการก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดและถ้าหากว่าทางเทศบาลเห็นว่าควรพักราชการในช่วงสอบข้อเท็จจริงก็สามารถที่จะเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณากันต่อไปนะคะในขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีนี้นะคะเกี่ยวข้องการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนไม่เกรงใจใครไม่ปล่อยผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการนะคะและหลายคนก็มีข้อกังวลนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเอ๊ส่วนเรานี่ก็ไม่ได้ทุจริตนี่จะเป็นอย่างไรนะคะก็วันนี้ค่ะในช่วงบ่าย2นะคะเวลา 14:00 น.ที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมและสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการคดีผู้กระทำความผิดและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกพร้อมกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดกันด้วยนะคะทั้งสั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสันติธรยิ้มละไมเป็นประธานดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่ากรณีการยกเลิกการสอบถ้าหากว่าตรวจสอบพบการทุจริตนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นก็ต้องถือให้เป็นโมฆะแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริตบุคคลเหล่านี้ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นผู้เสียหายจึงมีหน้าที่ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจสามารถเข้าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้ค่ะขณะนี้สำนวนหลักก็อยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อปปช.ดังนั้นตำรวจจึงมีบทบาทให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องค่ะการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามารับการบรรจุรับราชการก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบและเป็นการขายชาติอีกอย่างหนึ่งและยังปิดโอกาสของผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวย้ำนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดค่ะนำข่าวนี้มาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะในช่วงเวลา 15:10 น.จนถึงเวลา 16:00 น.ค่ะวันนี้อภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

เดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังและหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังย้ำหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมาย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจุดยืนอย่างจริงจังกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพฤติกรรมการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสร้างความเสียหายต่อระบบราชการไทยจึงยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับมาตรการการจัดการผลการสอบนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าหากผลจากการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้พิษคือหันในจุดเริ่มต้นของกระบวนการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันดังนั้นแม้จะมีการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไปแล้วแต่หากพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของการดำเนินคดีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.โดยสั่งการให้ตำรวจสอดคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์และตรวจสอบเส้นทางการทุจริตอย่างละเอียดรอบคอบหากพบความผิดเพียงกรณีเดียวจะลงโทษตามกฎหมายทันทีเด็ดขาดสักศิษย์ประดับฉินรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงเดินหน้าป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างมาตรการป้องกันลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
7: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุงณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท. ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณโดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของจังหวัดเข้ารับการประเมินซึ่งจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายพท5050ถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาช่วงอำเภอควนขนุนระโนดวงเงิน50ล้านบาทซึ่งดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงในการประเมินดังกล่าวสำหรับการประเมินความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเตรียมเผาทำลายด้วยเตาความร้อนสูงในวันพรุ่งนี้นายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61ณคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จังหวัดนนทบุรีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยาเสพติดของกลางที่นำส่งไปเผาทำลายในครั้งนี้มาจากคดีความทั้งหมด 54,097 คดีคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะเข้าสู่พิธีเผาทำลายในวันพรุ่งนี้สำหรับการทำลายยาเสพติดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อทำลายสารเสพติดจนไม่เหลือซากไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยับยั้งไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้หมุนเวียนกลับมาทำลายสังคมได้อีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทาสุขนุชค่ะ
2: ค่ะดีเจมะตูมนะคุณภาสุราเจียมสายใจนะคะ
1: ค่ะ
2: ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวเนาะ
1: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราเนี่ยก็จะมีประมาณ30นาทีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือตั้งแต่ช่วงเวลานี้16นาฬิกาเศษๆไปจนถึงประมาณ16นาฬิกา30นาทีค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ติดตามรับฟังรับชมได้ในพื้นที่
1: 7
2: จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะ
1: ใช่ค่ะซึ่งในตอนนี้เราก็ไลฟ์ด้วยนะคะในเพจของสวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์
2: ค่ะ
1: ก่อนอื่นค่ะขอแนะนำทีมงานในเต็มห้องในวันนี้กันก่อนนะคะ
2: ค่ะนอกจากเรา2คนมีใครบ้างคะเนี่ย
1: นอกจากเรา2คนนะคะที่ฉันภาสุรัตน์เจมเสียใจส่วนคุณจันทราสุขนุช
2: ค่ะ
1: ก็ยังมีคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเสียง Facebook Live นะคะคุณมงคลโชคเกื้อค่ะ
2: ควบคุมเทคนิคค่ะ
1: แล้ว
2: คุณชัดชัยจิตตำนองเนาะ
1: ค่ะ
2: ค่ะผอ.สวทตะกัวป่าก็เป็นบรรณาธิการนะคะ
1: แล้วก็ควบคุมการผลิตค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ท่านโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะอำนวยการผลิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารซึ่งเกี่ยวข้องกับช่วงวันเวลาในช่วงนี้เลยนะคะวันนี้วันที่24ค่ะก็จริงๆมี1เรื่องที่เป็นเรื่องพร้อมกัน2เรื่องเลยวันที่24และ25นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดค่ะคุณจันทาคะ
2: ใช่ค่ะ
1: บอกว่าล่าสุดเนี่ยอย.เนี่ยก็มีการร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะเผาทำลายยาเสพติดของกลางเนี่ยครั้งที่61แล้วค่ะรวมกว่า77ตันนะคะย้ำความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกับคืนสู่สังคมค่ะ
2: ค่ะสำหรับเรื่องนี้เนาะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะรวมถึงนายสิริสุขยืนหานนะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านก็บอกว่าการดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก็คืออย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทัพบกค่ะโดยก่อนนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันของกลางอย่างเข้มงวดค่ะทั้งการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดนะคะรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงนะคะแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดเนี่ยมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนค่ะซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือยาบ้า
1: แอมเฟตามีนนะคะ40ตันเลยจาก77
2: มากกว่า40ตันเนาะ
1: จาก77ตันเนี่ยคือ40ตันเนี่ยเกินครึ่งเลยนะคะที่เป็นยาบ้าร
2: องลงมาก็คือยาไอซ์นะ
1: ค่ะ
2: รองลงมาก็เป็นเฮโรอีนแล้วก็ยาเสพติดชนิดอื่นๆค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการปฏิบัติการนะคะจริงๆ
2: ไทม์ไลน์ของการปฏิบัติการ
1: เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้
2: 23มิถุนายนเน
1: า
2: ะ
1: เขาก็มีการตรวจลับแล้วก็ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้อย่างที่คุณจันทาบอกเมื่อกี้ว่ามีการพิสูจน์ว่าอันเนี้ยคือยาเสพติดจริงๆ
2: นะคะที่จะเผาทำลายเนี่ยก็คือของจริงนะ
1: แล้วก็ยืนยันความถูกต้องว่าตามชนิดและประเภทที่ได้กล่าวไปเนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่
2: ะ
1: ในวันนี้ค่ะช่วงเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็มีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากอย.เนี่ยไปยังบริษัทอัคคีปราการนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งเมื่อบ่ายโมงนะคะเขามีการไลฟ์ด้วยนะคะเป็นพิธีปล่อยขบวนรถขนยาเสพติดของกลางเพื่อทำลายนะคะต้องบอกว่ามีการ แท็กทีมด้วยนะคุณจันทาแท็กทีมเซเลบแล้วก็นักกีฬาระดับประเทศค่ะมีทั้งคุณบัวขาวคุณชัชชุออนคุณสมฤดีคุณภูตะวันแล้วก็มีจ๋า BNK48 ด้วยนะคะที่ร่วมในการสำหรับพิธีในครั้งนี้นะคะที่มีการขนย้ายกันไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีท่านนรินทร์นะกัลยาณมิตรนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นประธานด้วยส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่25มิถุนายนค่ะช่วงเวลา 11:00 นเป็นต้นไปค่ะอันนี้จะเป็นพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางนะที่บริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
2: ใช่ค่ะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศนะคะว่านี่คือการทำลายโครงกลางยาเสพติดจริงๆนะคะ
1: ใช่ค่ะผ่านเพจ Facebook FDA ไทยนะคะก็คือเพจของทางอย.นั่นแหละค่ะซึ่งต้องบอกว่าอย.ก็มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการยาเสพติดของกลางของประเทศค่ะตั้งแต่การรับเก็บรักษาการตรวจพิสูจน์ยืนยันของกลางไปจนถึงการประสานการทำลายร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพราะอะไรเพราะจะได้มั่นใจว่ายาเสพติดที่ถูกยึดไปเนี่ยถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ย้อนกลับมาในระบบหรือว่าสังคมอีกครั้ง
2: ค่ะ
1: นะคะและที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศค่ะอย่างที่บอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะก็จะได้ติดตามชมการไลฟ์นะคะของทางเพจ FDA ไทยค่ะเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดของกลางนะคะครั้งที่61กว่า77ตันด้วยกัน
2: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็สามารถติดตามชมกันได้เนาะเด
1: ี๋
2: ยวเราก็จะมีการแชร์มาที่ Facebook สวท.ตะกั่วป่าให้ได้ติดตามบรรยากาศกันด้วยก็แล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: ในทุกเรียกว่าในทุกสถานีของเราเนี่ยก็จะมีการสามารถไปติดตามแต่ละสถานีได้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะมีการจริงๆแล้วหรือว่าถ้าในระหว่างนี้อยากจะชมภาพบรรยากาศสำหรับตั้งแต่เมื่อวันที่23แล้วก็วันนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook FDA ไทยได้เลยนะคะเพราะว่าในการตรวจสอบเรื่องของคณะทำงานในการทำลายยาเสพติดที่เขามีการตรวจเช็คเนี่ยเขาก็มีการไลฟ์ให้ดูด้วยนะคะว่าเนี่ยตัวอย่างสารเสพติดที่เอามามีการพิสูจน์ตรวจสอบสอบทานอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงพ
2: ิ
1: ธีวันนี้ที่มีการปล่อยขบวนเนี่ยก็มีการไลฟ์เหมือนกันนะคะก็สามารถเข้าไปดูได
2: ้ยาบ้ามากกว่า40ตันยาไอซ์เป็นยังไงเนาะแล้วก็จะมีการเผากันให้เห็นซึ่งหน้าเนา
1: ะ
2: ซึ่งพรุ่งนี้ในเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61นี้เขาก็จะใช้ชื่องานว่า Burn for Better นะก
1: ็
2: คือเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าค่ะ
1: ค่ะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบนะคะสร้างความเชื่อมั่นขออภัยค่ะสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการของกลางของประเทศแล้วก็ตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐด้วย
2: ค่ะ
1: นะคะสำหรับพรุ่งนี้ก็จะได้ติดตามกันเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดของกลาง
2: ค่ะ10:00 น.เป็นต้นไปเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของยาเสพติดค่ะอ
2: ี
1: กหนึ่งเรื่องในช่วงนี้นะคะเรื่องของอาหารเสริมนะเป็นกลุ่มของสารเคมีคล้ายๆกันเลยค่ะคุณจันทาเมื่อสักครู่เป็นกลุ่มของยาเสพติดยาบ้ายาต่างๆใช่ไหมคะอันนี้นะคะที่ต้องเฝ้าระวังคืออาหารเสริมลดความอ้วนก่อนหน้านี้มีข่าวถ้าเกิดว่าเราได้ยินนะคะก็มีข่าวว่ามีพนักงานร้านกาแฟนะคะเขาเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งปรากฏว่าพอไปชันสูตรดูทางนิติเวชเนี่ยก
2: ็
1: พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีน
2: ค่ะ
1: ซึ่งสารเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสารที่ต้องห้ามมานานมากๆแล้วนะคะ
2: ซึ่งก็บอกว่าเป็นสารอันตรายร้ายแรงเนาะ
1: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางค่ะ คือสมัยโบราณสมัยก่อนเลยเนี่ยมันเคยเป็นยาที่ลดความอยากอาหารแต่ปัจจุบันตอนเนี้ยคือทั่วโลกเนี่ยแบนเพราะมันมีผลข้างเคียง
2: ยกเลิกการใช้ไปแล้ว
1: ร้ายแรงใช่ค่ะต่อ
2: เพราะว่ามันมีผลข้างเคียง
1: หัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะซึ่งในกองควบคุมวัสดุเสพติดเนี่ยของทางอย.เนี่ยเขาก็มีการระบุสารนี้นะคะซึ่งสารเนี้ยคือแน่นอนว่าเป็นยาที่ยกเลิกรับทะเบียนตำรับไปแล้วตั้งแต่ปี53ค่ะนะเนื่องจากมีรายงานที่กระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดซึ่งอาจจะถึงแก่เสียชีวิตและนี่ก็คือ1เคสที่เกิดขึ้นนะคะคราวนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยท่านเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแลสคบ.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านก็มีการสั่งการให้สคบ.เนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักเลยในการประสานการทำงานร่วมกับทางอย.นะร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.บคบ.รวมไปถึงสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่า ETDA รวมไปถึงสถานีตำรวจนครบาลดินแดงนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายเลยตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรนะคะโดยก็อย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนแบบวาระเร่งด่วนนะคะซึ่งท่านสุภมาศบอกว่าในช่วงนี้นะคะก็เป็นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพิสูจน์ของทางอย.แล้วก็สอบสวนจากทางตำรวจสน.นะคะซึ่งก็มีการวางแผนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโดยแพลตฟอร์มแล้วก็ ETDA เนี่ยก็เร่งส่งข้อมูลร้านค้าและถอดสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยออกจากระบบอย.แล้วรวมถึงให้อย.เนี่ยมีการตรวจผลิตภัณฑ์ส่วนผสมฉลากและการโฆษณาเพื่อที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
2: ค่ะ
1: นะคะสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าก็ยังมีการนำสารเหล่านี้ค่ะไปอยู่ในยาลดน้ำหนักแล้วก็ไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์
2: ก็คือเหมือนกับว่าไอสารตัวนี้คือเขายกเลิกการใช้ไปแล้ว
1: ใช่
2: ว่าอยู่ๆทำไมถึงกลับมา
1: อย่างคนพบอยู
2: ่แล้วทีนี้และที่สำคัญก็คือในยุคนี้การขายอาหารเสริมเนี่ยก็คือขายทางออนไลน์นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะควบคุมยากเพราะฉะนั้นฝากถึงผู้ซื้อแล้วกันเนา
1: ะ
2: บางทีเรื่องของการควบคุมเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายน
1: ะ
2: แต่ว่าเราซึ่งเป็นคนซื้อนะต้องมีการคิดพิจารณาก่อนที่จะ
1: นะ
2: ตกลงใจที่จะไปซื้อเพราะว่าคำว่าอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักมันจะต้องมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะเราก็ตรวจสอบในหลายขั้นตอนก็แล้วกันอันแรกที่ท่านมักจะย้ำเสมอว่าถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่ถูกราคาถูกกว่าปกติเนี่ยให
1: ้เอ๊ะไว้ก่อน
2: ไว้ก่อน
1: อันที่สองคือสรรพคุณเกินจริงโอ้โหบอกว่าลดภายใน
2: หนึ่งสัปดาห์กินหนึ่งซองลดสามโลอย่างนี้เป็นไปได้ไหม
1: ไม่ได้เอ๊ะไว้เลยจะมาต้องรุนแรงมากเลยนะถึงแบบว่า
2: ใช่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือแบบไหวไหมที่เราจะกินแบบสักสามซอง
1: ไม่น่าไหว
2: ลด9กิโล
1: มันก็มีความน่ากลัวนะคะอันต่อมาที่ท่านให้เอ๊ะก็คือเรื่องของไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าอย่างที่คุณจันทาบอกเลยเห็นผลเร็วผิดปกติมาก
2: ใช
1: ่ห้ามซื้อตามรีวิวอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้อะเน
2: า
1: ะ
2: เราก็ไปอ่านนี่เป็นประจำ
1: รีวิวว่า
2: เรา
1: อุ๊ยอันนี้ดีเขารีวิวดีหมดเลยก็เข้าใจว่าซื้อตามได้ยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับประทานต่างๆเนาะที่มีความเป็นยาอาหารเสริมอันนี้ต้องระมัดระวัง
2: ใช่
1: โดยเฉพาะอาหารเสริมเนี่ยจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดี
2: เพราะว่ามันเรากินเข้าไปไง
1: มันมี
2: กินเข้าไปปุ๊บมันก็จะแบบแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเรา
1: ค่ะ
2: ก็จะต้องแบบว่าคิดให้ดีก่อนที่จะซื้อ
1: ถูกต้องแล้วก็ก่อนซื้อทุกครั้งเนี่ยให้ดูว่าร้านค้าเนี่ยมีการระบุตัวตนไหมที่อยู่ชัดเจนหรือเปล่า
2: เราซื้อมาแล้วสามารถตรวจสอบกลับได้ไหมว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนผลิตยังไง ผลิตที่ไหนหมดอายุหรือยัง
1: ใช่ดูได้หรือเปล่ามีข้อมูลหรือเปล่า
2: ใช
1: ่แล้วก็ถ้าจำเป็นต้องซื้อจริงๆขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ
2: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต้องระวังอย่างนึงนะคะบางผลิตภัณฑ์อันนี้ประสบการณ์ที่เคยเห็นบางผลิตภัณฑ์ค่ะบอกว่ามีเลขอย.เรียบร้อยแต่เป็นลักษณะคือการเอาเลขผลิตภัณฑ์อีกอันนึงอะ
2: มาสวม
1: มาแปะมาสวมแทนซึ่งแบบแทนทำให้เราอะเข้าใจได้ว่านี่มันเป็นโอ้ยมันมีอย.นะ
2: แล้วทีนี้เราจะตรวจสอบยังไงอะ
1: เขาก็มีจริงๆ อย.เนี่ยเขามีระบบ
2: ว่าอันนี้มันจริงหรือปลอม
1: มันมีระบบซึ่งในระบบอ่ะเขาจะระบุเลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมมติเป็นอาหารเสริมเนี่ย
2: ค่ะ
1: อาหารเสริมอะไรชื่ออะไรจริงๆการสวมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนละอย่างกันยกตัวอย่างเช่นอาหารเสริมเนี่ยอาจจะเป็นอาหารเสริมเรื่องของการให้ผิวพรรณสวยงาม
2: ค่ะ
1: เอามาแปะในอาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับการลด
2: ความอ้วน
1: ซึ่งมันก็ผิดวัตถุประสงค์แล้ว
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราก็ร้องเรียนได้
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าเอ๊ะมันต้องสงสัยนะ
2: ช่องทางที่เราจะร้องเรียนได้มีที่ไหนบ้าง
1: สายด่วนสคบค่ะ1166
2: ค่ะ
1: แอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
2: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอก็มี
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: หรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบผิดกฎหมายเนี่ย
2: สายด่วนอย.
1: อย.ก็ได้เหมือนกัน
2: 1556อันนี้อย่างที่บอกว่าสายด่วนอย.นอกจากเรื่องของร้องเรียนแล้วเรายังสอบถามรายละเอียดอื่นๆกันไปได้ด้วย
1: ใช่
2: ค่ะอย่างที่บอกว่าอันนี้เลขนี้จริงไหมอะไรแบบ
1: ใช่ใช่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าของที่เราซื้อมาไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปตามสิ่งที่เราซื้อมาหรือเปล่าอาจจะมี
2: ตรงตามวัตถุประสงค์เราหรือเปล่าอย่างเช่นดิฉันเนี่ย อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เหมือนกับว่าให้แบบว่าผิวขาวนี
1: ้ค่ะ
2: ว่าเราจะดูว่ามันตรงไห
1: ม
2: บางทีพอไปดูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสวมเหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้อาจจะมาจากเรื่องอื่นซึ่งเป็นลดน้ำหนักอะไรก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไว
1: ้
2: ทุกครั้งนะท่านจะบอกประจำว่าให้เอ๊ะไว้ก่อน
1: ใช
2: ่ง่ายๆเลยอย่างเช่นราคาที่ต่ำเกินไปนะแล้วก็เรื่องของคุณภาพเนี่ย
1: ค่ะ
2: เกินจริงอะไรแบบนี้
1: ให้ระมัดระวังทุกอันเลยแล้วก็นี่ค่ะลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของอย.เนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่นะคะหน้าเว็บไซต์
2: เราก็สามารถที่จะ
1: เอาเลขมาเซิร์ชเลย
2: หมายเลขเข้าไปได้
1: ใช่ค่ะว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์นี
2: ้ตามหมายเลขอย.เนี่ยเขาจะมีเป็นตัวเลขนี่
1: ใช่ใช่เขาจะมีเป็นเลขอย.แล้วก็เขียนเป็นรายละเอียดนะคะ
2: แล้วก็ทีเนี้ยมันก็ว่าพอเราคีย์เลขเข้าไปนะข้อมูลมันก็จะขึ้นมาว่าเลขนี้มันจดทะเบียนของอะไรเป็นสรรพคุณยังไงอะไรแบบนี
1: ้
2: ถ้าไม่ตรงเราก็ไม่ควรซื้อ
1: ใช่
2: นะ
1: หรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจจังเลยก็โทรไปสอบถามเขาได
2: ้
1: นะก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการนะคะเขาก็จะมีเลขแบบเป็นนิวโค้ดอ่ะนะที่เขียนเป็นเลขมีตัวเลขมีพยัญชนะมีตัวอักษรนะคะที่เป็นกลุ่มของทั้งอาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอางนะคะก็มีความเกี่ยวข้องเหมือนกันทุกอย่างม
2: ี
1: ความเกี่ยวข้องเหมือนกันหมดเลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่น่าจะใช่ให้เชื่อความเอ๊ะของเราไว้ก่อน
2: ค่ะ
1: นะคะว่า
2: แล้วก็หลังจากเอ๊ะแล้วก็ทำการตรวจสอบข้อมูล
1: ใช
2: ่ก่อนที่จะไปกดซื้อ
1: ถูกต้อง
2: นะเพราะแต่ว่าคือแบบก็ดิฉันก็ไม่ได้โทษใครนะเวลาเขามีการสมมติว่าเราดูในแพลตฟอร์มออนไลน์นะ
1: ค่ะ
2: กำลังไลฟ์อยู
1: ่
2: รีบนะคะรีบนะคะแบบว่าตอนนี้โปรโมชั่นตอนนี้
1: พิเศษใช่ไหมคะ
2: ใช่มันทำให้เราแบบอยากซื้อแต่ว่านี้ก็คือต้องเอ๊ะแล้วกดใจไว้ก่อนมาตรวจสอบข้อมูลให้แน่นอนค่อยไปกดซื้อในวันพรุ่งนี้ซึ่งโดยปกติการไลฟ์ขายของเนี่ยก
1: ็
2: คือมันจะมีโปรโมชั่นทุกวันอยู่แล้วส
1: ่
2: วนใหญ่เนาะมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นของจริง อันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นของจริงถ้าเกิดว่า ไลฟ์แบบของที่ไม่จริงเช่นแบบว่าไลฟ์วันนี้แล้วหายไปเลยเพื่อที่จะเอาเงินมาหลอกขายทางออนไลน์อะไรแบบนี
1: ้
2: อันนี้ก็จะหายไปเลยก็คือแน่นอนล่ะนั้นว่าก็คือไม่จริงนะ
1: ใช
2: ่แต่ว่าถ้าของจริงนี่คือมันจะมีทุกวันแล้วก็มีการผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ
1: ใช่ค่ะ
2: นะ
1: นะฮะก็ฝากไว้สำหรับอันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาต่างๆด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะที่นำมาฝากกันซึ่งเหลือเวลาอุดเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะขอประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะปันระสมวาน15วันค่ะในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะในวันที่25-26มิถุนายน2569ค่ะในส่วนของวันพรุ่งนี้25ค่ะจะเป็นเวลา 16:45 นาทีค่ะและวันที่26จะเป็น 9:55 นาทีค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะก็เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะติดตามรายการ5แยกข่าวได้นะคะในสวททุ่งสงนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้จะเป็นของทางสวทราชบุรีค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะก็ทีมงานสวทตะกัวป่าค่ะก็ขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: เคมีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน

วัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีพื้นป่าแห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงสถานที่ที่ทรงมีพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทั้งพื้นป่าทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนจากพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลวันนี้ผืนป่าไทยประจันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการฟื้นฟูและการสืบสานคุณค่าของธรรมชาติเพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปค่ะ

0: หลายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ใช่เพียงบันทึกแค่เรื่องราวของกาลเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้คนจึงเกิดเป็นงานศิลปาชีพที่ช่วยฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
1: ครั้งหนึ่งงานเครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนรวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่าและเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพแต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยอย่างคงงดงาม

อดหลายสิบปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าถ้าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้พื้นที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คือเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในพื้นที่ไทยประจันแห่งนี้ค่ะ

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านไทยประจันได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการนะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันหลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทั้งอุทยานนะครับก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการรัตเวนอย่างเข้มข้นในพื้นที่นะเพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับเพราะว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยานมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานนะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพันก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานรอบชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดยพระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระพันปีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้เป็นในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: พระราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้ยังคงถูกสืบสานมาจนถึงปัจจุบันทั้งการอนุรักษ์พื้นป่าการดูแลต้นน้ำและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ไว้เพราะทุกการดูแลไม่ได้เพียงเป็นการรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำไทประจันอันเนื่องจากพระอมรินะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษาธิราชนะครับได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรนะครับในเขตบ้านไทประจันนะครับและทราบถึงพระเดชพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระราชดำริในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำไทประจัน2อ่างเก็บน้ำห้วยพุกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพุกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน6อ่างเก็บน้ำโอ่งพรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ก็ทุกคนดีใจหมดหลังจากทำเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ. 38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทำให้แล้วก็มีการส่งน้ำไปในพื้นที่ทำกินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทำข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน
4: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนเราปลูกว่าคิดว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรอำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
3: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงเนี้ยที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
2: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรักตำเหน็ดเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยทำประโยชน์ให้กับวงชนชาวไทยครับ

0: จากเรื่องราวตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นทั้งพระเมตตาวิถีชีวิตของผู้คนและความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีดิฉันสุภาพรไทยเจียมอารีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: มีความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระมีหลวงได้เคยเสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลผืนป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทางอุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
2: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

นี่จ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะเนี่ยไม่จนแล้ว

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มในทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยการพิสูจน์สิทธิ์พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประชาชนกว่า100คนจากจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีที่เดินทางมาเข้าพบณรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนแนวทางการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในการเร่งคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ยืดเยื้อมานานเกือบ50ปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องเร่งหาทางออกบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมซึ่งกระทรวงมีหน้าที่ดูแลทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาดั้งเดิมทั้งนี้ในวันที่18มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มอนุรักษ์และนักสิทธิมนุษยชนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบไปพร้อมกันเพื่อความโปร่งใสพร้อมยืนยันว่าการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการค้นหาความจริงด้วยกระบวนการที่โปร่งใสโดยชาวบ้านที่อยู่และทำกินมาแต่เดิมต้องได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมส่วนกลุ่มทุนที่เข้ามาถือครองภายหลังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์เดือนแรก 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายล่าสุดณคืนวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามียอดสะสมการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเองกว่า 16,400 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่ายอีกกว่า 22,400 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ระบบร้านค้าทั่วไปและอีกส่วนผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีร้านอาหารเข้าร่วมกว่า 100,000 ร้านค้าทางนี้โฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้วประมาณ 7,500,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้เร่งใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: อย.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรวม4ฉบับเพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกมาตรการช่วยเหลือรับมือวิกฤตตะวันออกกลางน้ำท่วมหาดใหญ่เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าอย.ออกมาตรการเชิงรุกประกาศกระทรวงสาธารณสุข4ฉบับยกระดับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมาตรการดังกล่าวจะยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตบางรายการเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการโดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยเดิมซึ่งในฝั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีผลถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ส่วนยาแผนปัจจุบันจะมีผลยาวถึงวันที่19ธันวาคม2569ล่าสุดมีผู้ยื่นขอสิทธิ์แล้วกว่า940คำขอช่วยลดภาระไปได้แล้วกว่า 1,100,000 บาทสำหรับร้านขายยาในพื้นที่ประสบภัยอำเภอหาดใหญ่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมินเพื่อให้ฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็วนอกจากนี้อย.ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมตำรับยาที่พัฒนาโดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศลพร้อมผ่อนปรนค่าธรรมเนียมกรณีควบรวมกิจการเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางยาของไทยอย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: วิทยุอะไรลักษณ
10: ์ Everyday English
11: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราค่ะในครั้งนี้ยังเป็นคำที่มีความหมายว่าดึงดูดใจและจูงใจค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า attract allureและคำว่า appeal นะคะมาในวันนี้ค่ะอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า beguile สะกด beguile beguile นะคะคำนี้น่าจะ เป็นคำที่เราไม่คุ้นหูกันสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากคำนี้ค่ะส่วนมากแล้วนะคะก็จะใช้ในแวดวงของการเป็นภาษาเขียนนะคะแล้วก็ส่วนมากก็คือจะใช้ในภาษาที่เป็นภาษาร้อยกรองเป็นบทกวีนะคะแล้วก็ความหมายของ beguile เนี่ยนะคะมีความหมายในลักษณะที่เป็นการล่อลวงนะคะให้ลุ่มหลงนั่นเองหรือบางครั้งก็คือราวกับว่ามีมนตราที่ทำให้รู้สึกว่าเคลิบเคลิ้มรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะต่างจากคำที่เคยได้นำเสนอมาเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นคำว่า appeal นะคะแต่ก็ยังมีลักษณะความหมายที่ใกล้เคียงกันก็คือดึงดูดใจนะคะ เรียกร้องความสนใจนะคะหรือว่า มีเสน่ห์ดึงดูดก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ The tourists were beguiled by the beauty of Gerbeความหมายของประโยคนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเคลิบเคลิ้มไปกับความงามของกระบี่นะคะก็คือมันสวยงามมากนั่นเองจนรู้สึกโอ้หลงไหลนะคะ The tourists were beguiled by the beauty of Gerbe อีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ The singer beguiled the audience with her sweet voice นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือนักร้องทำให้ผู้ฟังเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มด้วยเสียงที่ไพเราะของเธอนะคะก็คือเสียงเพราะมากนะคะฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหชอบจังนะคะเพลินเลยทำนองนี้นะคะ The singer beguiled the audience with her sweet voice นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งค่ะที่มีความหมายว่าดึงดูดใจนะคะเรียกร้องความสนใจหรือว่ามีเสน่ห์ดึงดูดนะคะก็คือคำว่า beguile นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสียงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
3: ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
4: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
3: น้องในและน้องในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
4: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
3: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: เพราะทุกศาสนา

0: ทูลทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: 퀴즈.
1: ขอโทษครับภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
1: สวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
5: ส สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวค่ะอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยนะคะและทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยค่ะซึ่งวันนี้ก็มีข่าวสารหลากหลายประเด็นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะทั้งข่าวสารนโยบายส่วนกลางภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและยังมีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองและข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะเป็นนโยบายข่าวสารของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเปิดงาน Thailand Fast Pass ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนที่สำคัญลง 20-50% ช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วและสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะว่าความรวดเร็วเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ซึ่งรัฐบาลเองค่ะจะมีการมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้กำกับดูแลไปสู่การเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แล้วก็ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจต่างๆและพัฒนาระบบราชการให้มีความประสิทธิภาพให้โปร่งใสและต้องสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาด้วยซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของทางภาครัฐนะคะแล้วก็มีคุณภาพเรื่องของกฎระเบียบต่างๆความโปร่งใสหลักธรรมาภิบาลการดูแลสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็เป็นการรักษาบทบาทของไทยในฐานะที่เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคด้วยทางด้านของท่านเอกนิติธรรมประภาสกันบ้างค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ระบุนะคะว่า Thailand Fast Pass เนี่ยเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้จริงโดยจะมีการคัดเลือก25โครงการจาก23บริษัทมูลค่ารวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 223,000 ล้านบาทสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะมีการผลักดันให้เกิดการลงทุนขึ้นจริงๆในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 700,000 ล้านบาทในปี2569นี้ค่ะสำหรับกลไก Fast Pass เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ Fast Track เท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็น Fast Track จากการลงทุนสู่ผลลัพธ์จริงๆสำหรับเศรษฐกิจใหม่ของคนไทยค่ะเงินลงทุนนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันมาดูกันว่ามีด้านอะไรบ้าง1เลยเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะคะเป็นการฟื้นตัวที่นำด้วยการลงทุนกระตุ้นสั้นๆด้วยการลงทุนแต่จะเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระยะยาวได้2ค่ะเป็นการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ทุกโครงการที่เดินหน้าไปแบบรวดเร็วนี้ค่ะหมายถึงการเปิดตำแหน่งงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งวิศวกรช่างเทคนิคนักบัญชีคนไอทีโลจิสติกหรือว่าผู้ให้บริการในพื้นที่ให้เกิดขึ้นหลายๆตำแหน่งด้วยค่ะ 3. ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้การลงทุนในยุคใหม่นี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องจักรเข้ามาแต่จะมีการนำความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยจะส่งผลทำให้แรงงานไทยเนี่ยมีโอกาสยกระดับจากงานเดิมไปสู่งานที่มีทักษะและรายได้สูงขึ้นค่ะ 4. เป็นโอกาสค่ะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในประเทศเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมันก็จะต้องมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนผู้รับเหมาโลจิสติกอาหารที่พักบริการและ SME ของไทยค่ะ 5. เป็นเรื่องของเงินหมุนเวียนในพื้นที่นะคะซึ่งเขาบอกว่าโครงการที่ลงทุน1โครงการเนี่ยไม่ได้เพียงแค่สร้างโรงงานเท่านั้นนะแต่เขายังสร้างความต้องการเกี่ยวกับที่พักที่อาศัยรถรับส่งช่างซ่อมบำรุงและบริการรอบพื้นที่นี่คือเงินที่หมุนเวียนกลับไปสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นได้ในที่สุดจากการลงทุนผ่านทางโครงการ Thailand Fast Pass ค่ะยังอยู่กันในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นผลมาจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเดินทางไปประชุมผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียนะคะโดยการไปพบปะพูดคุยกับระดับผู้นำที่ผ่านมาค่ะท่านนายกก็ออกมาเปิดเผยว่ามีการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียค่ะผ่านความร่วมมือเกี่ยวกับด้านของพลังงานด้านการ ปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างรายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยด้วยขณะเดียวกันค่ะคณะรัฐมนตรีเองก็มีการเห็นชอบนะคะเรื่องของการขยายระยะเวลามาตรการต่างๆของโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่มีการออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะอย่างเช่นโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสแล้วก็โครงการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแต่เขามีการขยายให้โครงการทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยขยายไปจนถึงเดือนกันยายน2569เพื่อจะทำให้กลุ่มเกษตรกรนะคะเขาสามารถซื้อปุ๋ยหรือว่าซื้ออุปกรณ์วัสดุต่างๆที่จะใช้ในภาคการเกษตรได้ในราคาที่แบบประหยัดแล้วก็เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการฟื้นตัวอีกด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยค่ะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขาเก็บเกี่ยวอ้อยสดที่มีคุณภาพดีไม่ผ่านการเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายของโครงการนี้ก็คืออยากจะช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งการอนุมัติเงินช่วยเหลือนี้นะคะก็จะเป็นฤดูการผลิตของปี67และปี68ค่ะวงเงินรวมอยู่ที่ประมาณ477ล้านบาทครอบคลุมเกษตรกรที่มีการตัดอ้อยคุณภาพดีไม่ผ่านการเผาส่งไปให้กับโรงงานน้ำตาลส่งไปให้กับโรงงานผลิตเอทานอลแล้วก็ส่งไปให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงค่ะพร้อมทั้งมีการเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วเมื่อธันวาคมของปี68ปีที่แล้วนะคะเขาจะมีการขยายเพิ่มเติมค่ะไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569ที่จะมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยมีคุณภาพดีไม่ผ่านการเผาค่ะจากนโยบายของรัฐบาลมาดูข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้กันบ้างนะคะก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกมาฝากกันเรื่องของกระแสทับลานก่อนเลยค่ะเซฟทับลานที่ตอนนี้เนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านเลยนะคะดารานักแสดงอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยคุณอิงฟ้าวราหะค่ะแล้วก็มีคุณทรายสก็อตด้วยที่ได้ออกมาปลุกกระแสเซฟทับลานกันหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเขาประกาศจะมีการพิจารณาปรับปรุงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานเนื้อที่ประมาณ 150,000 กว่าไร่ค่ะซึ่งเป็นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566นะคะว่าจะมีการคืนพื้นที่นี้เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องนี้คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกมาเปิดเผยกรณีเรื่องนี้เพราะว่าคือมันมีความเห็นต่างกันทั้ง2ฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเฮ้ยการทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแบบเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าของสัตว์หรือเปล่าแล้วคือสัตว์เขาจะอาศัยอยู่ยังไงแล้วการทำลายผืนป่าเนี่ยมันดีแล้วหรออะไรประมาณนี้ค่ะแต่อีกฝ่ายนึงเขาก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ของอุทยานมาตั้งแต่แรกนะมันเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเขาอาศัยอยู่ก่อนแล้วอยู่ๆก็มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ของอุทยานแล้วก็มีการเข้าไปตรวจสอบเข้าไปพูดคุยเข้าไปติดตามว่าเกิดปัญหาอะไรค่ะแล้วก็มีมติออกมาล่าสุดว่าจะคืนพื้นที่นี้ให้กับพี่น้องประชาชนก็เลยมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายความคิดเห็นแตกเป็น2ฝ่ายล่าสุดคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องสร้างความเข้าใจมันเป็นเรื่องที่เขาทำกันมาต่อเนื่องก่อนที่ตัวท่านเองเนี่ยจะเข้ามารับตำแหน่งด้วยซ้ำค่ะและอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันมีเหรียญสองด้านต้องมีข้อเท็จจริงด้านหนึ่งเสมอซึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าทุกคนติดตามข่าวก็จะเห็นว่านักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาได้ออกมาอธิบายไปบ้างแล้วนะคะส่วนที่ท่านอธิบายไปเนี่ยเสียงมันอาจจะยังไม่ดังพอจึงต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญเขาออกมาพูดแทนดีกว่าแต่ว่าถามในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยมาเป็นประเด็นการเมืองเลยค่ะขอให้ทุกคนได้นึกถึงภาพว่าเฮ้ยชาวบ้านหลายครอบครัวเนี่ยที่เขานอนกันอยู่ดีๆใช้ชีวิตกันมาหลายสิบปีค่ะแต่จู่ๆตื่นขึ้นมาปุ๊บที่ของเขาเนี่ย ถูกประกาศให้เป็นที่อุทยานที่เขาอยู่มาก่อนมันก็เป็นความเดือดร้อนอีกมุมหนึ่งนะคะของชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ท่านสุชาติชมกลิ่นท่านก็บอกให้ทุกคนได้นึกถึงภาพในลักษณะแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังพูดไปถึงประเด็นที่หลายคนออกมาเซฟทับลานแล้วมีการนำภาพช้างป่าหรือว่าสัตว์ป่านะคะที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพื่อคัดค้านเรื่องของการที่จะคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยว่าส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์ต่างๆหรือไม่อะไรยังไงนะคะท่านสุชาติบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากให้แยกแยะกันไม่อยากให้นำภาพเหล่านี้มาแล้วไปสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมซึ่งพื้นที่หลายที่หลายคนวิตกกังวลนะคะมันคือพื้นที่หมู่บ้านไทยสามัคคีไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าเลยค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมีการพูดคุยหารือกับทางปลัดกระทรวงแล้วก็อธิบดีไปแล้วนะคะรวมถึงหลายๆคนที่มีความวิตกกังวลนะคะว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแล้วป่าจะแล้วสัตว์ป่าจะอยู่ยังไงจริงๆแล้วมันคือพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็เรื่องที่อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนกังวลค่ะเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนพื้นที่ของอุทยานให้กลายมาเป็นพื้นที่สปกเนี่ยแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะถูกส่งต่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนหรือไม่ซึ่งทางท่านสุชาติชมกลิ่นท่านก็บอกว่าต้องย้ำนะว่าสปกเนี่ยเขาก็มีข้อบังคับของเขาที่จะต้องยกเว้นกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรหรืออะไรต่างๆนานาแต่ว่าไม่นิ่งเฉยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเข้ามาพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ให้กับชาวบ้านจริงๆและจะมีการพิจารณาพิสูจน์เป็นรายแปลงด้วยเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสังคมจะได้ไม่เป็นประเด็นเกิดความแตกแยกว่าเอ้ยเปลี่ยนเป็นสปก.แล้วจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนที่เข้าไปสร้างรีสอร์ทหรืออะไรหรือไม่นะคะก็ต้องมีการตรวจสอบเป็นรายแปลงเกี่ยวกับสิทธิของแต่ละบุคคลไปค่ะเพื่อให้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยถึงพี่น้องชาวบ้านมากที่สุดมากกว่าการไปเอื้อให้กับกลุ่มนายทุนค่ะก็เป็นเสียงจากท่านสุชาติชมกลิ่นนะคะที่ได้ออกมาพูดถึงกระแสข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ณตอนนี้ค่ะจากกระแสเซฟทับลานมาดูกระแสเรื่องของโกงข้อสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้เต็มหน้าฟีดโซเชียลมีเดียทั้งวันเลยคุณผู้ฟังจนกระทั่งวันนี้ก็ยังเป็นที่ฮือฮากันนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเดินทางเข้าทำเนียบปุ๊บตั้งแต่ 9:13 น.ก็มีการเรียกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็เรียกปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะอีกหลายภาคส่วนด้วยเข้ามาหารือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือการโกงสอบท้องถิ่นนั่นแหละค่ะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ CBI เนี่ยเมื่อวานนี้เข้าไปจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาทนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่มีการประชุมเนี่ยก็มีการออกข่าวมาจากหลายสำนักข่าวนะคะเนื้อหาใจความก็พูดถึงสิ่งที่ท่านนายกได้พูดไปในเวทีการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านนายกบอกว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนที่ทำผิดมาลงโทษแล้วก็ต้องมีการยึดทรัพย์สินจากการที่เขาทำผิดในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีการลงโทษคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทั่งหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ค่ะซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ไปจนถึงเรื่องของการหาแนวทางการดำเนินงานต่อไปว่าจะเอายังไงซึ่งเรื่องของการสอบครั้งนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วว่าจะต้องยกเลิกผลสอบทั้งหมดค่ะนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้วนะคะแต่ก็ต้องมีการยกเลิกแล้วก็หาวิธีต่อไปว่าจะทำอย่างไรเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาสอบผ่านเข้าไปโดยที่เขากระทำไม่ถูกต้องไงคะก็ต้องไปไล่บี้เอานะคะว่าใครที่กระทำความผิดมีชื่อใครปรากฏอยู่บ้างก็ต้องทำให้บุคคลเหล่านี้ค่ะหลุดออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะตำแหน่งสูงแค่ไหนเสียเงินไปหลักแสนอะไรยังไงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจับได้ว่าคุณเนี่ยมีความผิดในการทุจริตการสอบท้องถิ่นคุณก็จะต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งนั้นทันทีค่ะแต่ประเด็นนี้ก็มีการถกเถียงกันหลายๆด้านนะคะว่า โอเคมันอาจจะแฟร์แหละเพราะว่าบางคนที่โกงเข้าไปแล้วก็จนทำไม่ได้สอบเข้ารับราชการหรืออะไรไปแล้วก็ตามตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยก็จะต้องหลุดออกจากตำแหน่งนั้นทันทีถูกไหมคะแต่อีกฝากนึงก็บอกว่าเอ้าแล้วคนที่เขาตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเขาไปสอบแล้วเขาสอบได้จริงๆอ่ะจะทำยังไงกับคนเหล่านั้นก็มีเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายนะคะก็ต้องรอการยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีอีกทีว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ค่ะแต่ท่านก็ได้พูดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คือหดหู่ใจมากๆก็เรื่องของการทุจริตอะค่ะแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะในขณะเดียวกันท่านนายกเองก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ได้ติดตามการปฏิบัติงานต่างๆนะคะจนสามารถจับกุมขบวนการของโกงสอบท้องถิ่นในครั้งนี้ได้และท่านก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยทำงานแบบไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องกลัวกับอิทธิพลอะไรเลยซึ่งการกระทำเช่นนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางหรือท้องถิ่นก็ขอให้เร่งดำเนินการซึ่งทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแจ้งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีการเจาะไปด้วยนะคะว่าอย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะท่านนายกท่านก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าให้ดำเนินการไปเลยในพื้นที่ที่ถูกต้องสงสัยถูกกล่าวหาเนี่ยก็ให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดซึ่งคำว่าเร็วที่สุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยคงเข้าใจดีและขอให้เราทุกคนช่วยกันนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจจะเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศเพราะว่าเราให้ข้าราชการที่เขากระทำความผิดเนี่ยเข้ามาอยู่ในงานราชการไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่นำมาอัปเดตกันและเชื่อว่าเป็นข่าวที่แบบหลายคนรอติดตามว่าจะเอายังไงก็ต้องรอหลังจากนี้อีกทีนึงคุณผู้ฟังว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเอายังไงกับกระบวนการสอบในครั้งนี้คนที่แบบตั้งใจจริงๆคนที่สอบได้จริงๆอ่ะไม่ได้โกงไม่ได้ทุจริตอะไรเลยแต่เขาก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยหรือแม้กระทั่งคนที่ทำผิดแล้วก็โกงจริงๆจ่ายเงินเป็นหลักแสนอ่ะเพื่อไปแลกกับเงินเดือนของข้าราชการท้องถิ่นใช่ไหมคะ15,000-18,000อย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้เอาความคุ้มไงคะถ้าพูดกันในหลักจริงๆเนี่ยเขาเอาถึงการมีหน้าที่การงานที่ดีลูกฉันต้องมีหน้าที่การงานที่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นในพื้นที่หลายภูมิภาคเลยนะไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้บ้านเราก็หลายจังหวัดที่มีการออกมาเปิดเผยแล้วนะคะบางคนเนี่ยเปิดเผยระบุไปจนถึงตัวบุคคลด้วยซ้ำมีการแชร์กันออกไปโหเยอะมากเลยค่ะเรื่องนี้ดูเดือดมากจริงๆใครที่คิดเห็นยังไงกับกระแสเรื่องนี้ก็สามารถส่งเรื่องราวมาพูดคุยกันได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook สวทรนองแล้วเวลามีความคืบหน้าเนี่ยเราก็จะนำมาอัปเดตให้กับผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยค่ะจากข่าวที่กำลังเป็นกระแสต่างๆนะคะเรามาติดตามข่าวเบาๆแล้วก็กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันบ้างค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีหลากหลายกิจกรรมมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มกันที่กิจกรรมแรกที่มีการประชาสัมพันธ์กันไปแล้วก็มีการดำเนินการไปนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงภาคบ่ายที่ผ่านมาค่ะสำหรับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะหรือว่าปภ.ระนองค่ะได้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนกรณีการเกิดภัยจากคลื่นสึนามิประจำปี2569ซึ่งการดำเนินการฝึกในปีนี้นะคะฝึกในพื้นที่หมู่ที่1บ้านทะเลนอกตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจในการอพยพและการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายฝั่งทะเลด้วยอย่างที่บอกว่าการฝึกซ้อมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา 8:30 นจนมาถึงช่วงบ่ายๆนะคะก็มีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงพร้อมกับมีการทดสอบการทำงานของหอเตือนภัยแล้วก็หอกระจายข่าวในพื้นที่บ้านทะเลนอกซึ่งจะมีการเปิดสัญญาณเตือนภัยนะคะตลอดช่วงของการฝึกซ้อมเลยค่ะทางปภ.ระนองเองนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์มาล่วงหน้าแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีหลากหลายภาคส่วนมากหลักๆเนี่ย ก็จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการฝึกซ้อมแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีทางอาสาสมัครต่างๆนะคะมีเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็มีพี่ๆจากมูลนิธิกู้ภัยมีพี่ๆจากสำนักงานสาธารณสุขนะคะก็ไปร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพื่อให้การฝึกซ้อมในครั้งนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คล้ายๆกับในทุกๆปีที่ผ่านมาเลยนะคะก็คือมีการจำลองเหตุการณ์ว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ก่อตัวขึ้นเป็นสึนามินะคะแล้วก็พัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองด้วยค่ะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนภัยในลักษณะแบบนี้และจะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการขึ้นมาในระดับของจังหวัดและลงไปตัวในระดับของอำเภอแล้วก็ลงไปในระดับของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในการเตรียมแผนการอพยพนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนเองเนี่ยเขาก็จะได้รับรู้การแจ้งเตือนในลักษณะแบบนี้เนี่ยในทุกๆปีเลยที่มีการฝึกซ้อมกันมาเขาก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะคะก็ตรงตามเป้าหมายหลักๆที่เขาจัดขึ้นในทุกๆปีสำหรับแผนการฝึกซ้อมภัยจากสึนามินะคะเพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพด้านการป้องการและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดของประชาชนแล้วก็เป็นการทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวระบบแจ้งเตือนภัยเสียงยังดังชัดเจนอยู่ไหมหอเตือนภัยเป็นยังไงหอกระจายข่าวสามารถใช้งานได้ไหมนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีเพื่อจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนค่ะจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับภัยพิบัติต่างๆก็มาดูเกี่ยวกับภัยยาเสพติดกันบ้างค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2569ค่ะได้มีการอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วก็นำประกาศเจตนารมณ์ให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการต่อต้านยาเสพติดนะคะงานนี้ก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านคณาทิพย์สุขเจริญค่ะมีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็มีภาคประชาชนรวมถึงกลุ่มที่สำคัญนั่นคือกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะแล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมกันค่ะท่านผู้ว่านะคะท่านบอกว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและเป็นการทำลายอนาคตรวมถึงสุขภาวะของประชาชนด้วยรวมถึงเป็นการสร้างความสูญเสียต่อครอบครัวกระทบไปถึงชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศค่ะจังหวัดระนองจึงได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดจริงจังในทุกมิติทั้งการเฝ้าระวังการปราบปรามและการบำบัดนะคะโดยในปี2569นี้เนี่ยจะมุ่งการทำงานภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ทุกครอบครัวและชุมชนเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งในการดูแลลูกหลานและสังคมค่ะพร้อมกับมีการเชิญชวนนะคะให้ชาวระนองทุกคนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนได้มารวมพลังความเป็นไทยรวมพลังความเป็นระนองนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแล้วก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ผ่านทางสายด่วนของปปส.นะคะโทรได้ที่สายด่วน1386ค่ะหรือว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราเจอเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดเจอว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีคนแปลกๆที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าเข้าๆออกๆในชุมชนของเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเบาะแสที่จะนำไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อ่ะค่ะสามารถแจ้งไปได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายด่วน191หรือว่าจะแจ้งไปได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านคนในท้องที่ของเราหรือเดี๋ยวนี้ค่ะสะดวกสบายหน่อยก็เป็นการแจ้งแบบออนไลน์ก็ได้ได้ทั้งหมดเลยอยากให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมด้วยกันนะคะในการร่วมกันป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยค่ะและนี่ก็คือรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาติดตามรับฟังข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวได้ใหม่ในทุกวันหลังเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกานิดๆทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเรารวยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเรามาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองผ่านทางรายการนี้ทั้ง2ช่วงด้วยกันนะคะสลับกันไปกับการติดตามรับฟังผลงานเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยค่ะแล้วก็ทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังดูแลระบบหลังบ้านกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้รายการของเราเนี่ยอย่างที่สัญญากันเอาไว้ค่ะในทุกๆวันเราจะมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองไปพร้อมๆกันแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการแสดงความอาลัยต่อการจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์หรือพระองค์พาค่ะก็เลยอยากจะนำเรื่องราวความประทับใจต่างๆนะคะที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและสัปดาห์นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่สำคัญค่ะที่ทางสำนักพระราชวังนะคะได้ออกหมายกำหนดการในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานครบ15วันพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและจะมีการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงและมีการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebook ต่างๆด้วยนะคะโดยสามารถติดตามรับชมได้ค่ะผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็ผ่านการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณทั่วประเทศและมีการไลฟ์สดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งแฟนเพจ Facebook พระลานแฟนเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์แฟนเพจ Facebook NBT แฟนเพจ Facebook NBT Connect ค่ะซึ่งพระราชพิธีนี้ก็จะกำหนดจัดขึ้น2วันด้วยกันค่ะในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะก็จะเริ่มพระราชพิธีขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีค่ะและในวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ก็จะเริ่มพิธีตั้งแต่ช่วงเช้า 9:55 นจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีค่ะก็เป็นหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวังที่นำมาประกาศให้ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยได้ติดตามรับฟังแล้วก็รับทราบกันค่ะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ในทุกช่องทางตามที่เราได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของจังหวัดต่างๆประสบกรณิกรในพื้นที่ของภูมิภาคนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัดด้วยค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะที่วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงค่ะก็ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดด้วยค่ะและมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจแล้วก็ความปลาบปลื้มของประสบกรณิกรชาวระนองแล้วกันค่ะเป็นภาพที่ทางด้านของคุณปิยนัทอิสระสงครามหรือว่าพี่จุ๊บนะคะได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook ค่ะเป็นภาพที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประดับพระเกศาด้วยดอกกล้วยไม้โกมาซุมค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานการประดิษฐ์ดิ้นโบราณและเกล็ดปลาเป็นงานฝีมือจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองค่ะพระองค์ได้ประดับพระเกศาด้วยเครื่องประดับชิ้นนี้นะคะเมื่อครั้งออกเสด็จณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพี่จุ๊บเองนะคะก็ได้โพสต์ถึงความรู้สึกประทับใจในครั้งนี้ว่าเส้นดิ้นเล็กๆของช่างพื้นถิ่นสู่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นับเป็นเกียรติสูงสุดแห่งชีวิตและแผ่นดินระนองคณะกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองคุณวรวิมลณระนองและประสบกรณิกรชาวระนองต่างรู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดอกกล้วยไม้โกมาซุมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนองอันรังสรรค์ขึ้นมาด้วยภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณและมีการประสานเทคนิคศิลปะการพันดิ้นและงานเกล็ดปลาที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นค่ะได้รับการนำไปประดับ พระเกศานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนเลยนะคะว่าสำหรับงานฝีมือเหล่านี้ค่ะเป็นภูมิปัญญาที่เคยเกือบสูญหายไปจากจังหวัดระนองประมาณ50ปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่โชคดีที่ปัจจุบันนี้นะคะก็ได้หน่วยงานต่างๆได้มาร่วมกันรื้อฟื้นเทคนิคการทำดิ้นโบราณให้กลับมาอีกครั้งก็มีทั้งภาครัฐมีวิทยาลัยชุมชนระนองนะคะมีกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณแล้วก็พี่จุ๊บเองก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะคะพี่จุ๊บเองก็เป็นประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนี้นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวระนองสำหรับงานฝีมืออันล้ำค่านี้ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจสำหรับประสบกรณิกรชาวระนองทุกท่านเลยนะคะที่ได้เห็นเรื่องราวนี้ซึ่งก็มีการโพสต์กันไปนะคะหลายคนก็มีการแชร์กันไปเมื่อวานนี้เยอะมากๆเลยค่ะเราจึงนำมาเล่าให้ฟังกันคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตความเป็นระนองกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะจะมีการจัดงาน2งานยิ่งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระนองเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้ากันค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคี

0: เรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนรนองคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่สัญญากันเอาไว้นะคะเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยค่ะพรุ่งนี้เนี่ยคือไม่มีรายการรักนรนองนะคะเราก็เลยรีบนำข่าวนี้เนี่ยมาประชาสัมพันธ์กันก่อนให้ทุกคนได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปสัมผัสได้ไปช้อปปิ้งกันค่ะสำหรับ2งานใหญ่ที่จะมีการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้แล้วนะคะเชิญชวนทุกคนเลยค่ะไปเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะก็เชิญชวนทุกคนเลยค่ะ4วันที่มีการจัดงาน 26-29 มิถุนายนสำหรับงานเกษตรแฟร์นะคะจะให้ทุกคนได้ไปชมชิมช็อปกันแบบจุใจตลอดทั้ง4วันเต็มๆเลยค่ะพิกัดของการจัดงานจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะไฮไลท์เด็ดๆที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันแรกของการจัดงานวันศุกร์ที่26นะคะจะมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรทุเรียนมังคุดเอ่ยสตอเอ่ยนะคะนำไปแข่งขันการจัดกระเช้าสุดสร้างสรรค์ก็ไปร่วมติดตามรับชมกันได้ส่วนวันที่27มิถุนายนค่ะวันเสาร์ก็จะมีการจัดกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะรวมถึงพลังของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ที่28คุณผู้ฟังจะมีการจัดกิจกรรมการเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรค่ะโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยนะคะไปส่งกำลังใจแล้วก็ไปติดตามความสนุกสนานกันได้แล้วก็วันจันทร์ที่29มิถุนายนค่ะสายอาชีพใครที่อยากพัฒนาสกิลฝีมือตัวเองก็ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะเขามีการจัดกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะนี่เป็นไฮไลท์ของงานทั้ง4วันเท่านั้นแต่ในทุกๆวันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถไปชมไปชิมไปช็อปภายในงานได้ค่ะเพราะว่าเขามีการจัดโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการให้ความรู้การแสดงของศิลปินและการจัดโปรโมชั่นนาทีทองกินฟรีค่ะพร้อมกับลุ้นรับรางวัลอีกเพียบเลยค่ะแล้วไปเจอกันนะคะในงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569ในวันที่26-29มิถุนายน2569นี้ค่ะพิกัดอยู่ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองค่ะจากสายเกษตรนะคะมาดูสายกินกันบ้างค่ะต้องไปที่งานนี้เลยสำหรับงานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะไปจัดอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอกะบุรีจังหวัดระนองค่ะจัดวันเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าจัดวันที่26ไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะคะก็หลายคนก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนไปเที่ยวทั้ง2งานกันได้สำหรับงานฟู้ดกู๊ดแฟร์ระนองนี้นะคะก็มีการขนอาหารที่แบบอาหารทะเลสดๆแล้วก็อาหารที่หลากหลายมากอาหารแปรรูปต่างๆค่ะนำไปขายภายในงานให้ทุกคนได้ไปชมชิมช็อปกันแบบจุใจด้วยเช่นกันนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนเลยค่ะมาเที่ยวทั้ง2งานนี้กันได้ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระนองไปด้วยกันผ่านทางทั้ง2งานนี้เลยนะคะงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองจัดที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองแล้วก็งานฟู้ดกู๊ดแฟร์ระนองค่ะจัดขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอกะบุรีจังหวัดระนองค่ะ26-29มิถุนายน2569นี้ค่ะก็ไปร่วมสนับสนุนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยกันนะคะอ่ะโอเคครบจบหมดนะคะคือกังวลมากว่าจะประชาสัมพันธ์ครบหรือเปล่าแต่ก็ครบนะคะฝากสองงานนี้กันด้วยคุณผู้ฟังสำหรับใครที่เป็นสายไหนสายเกษตรหรือว่าสายกินก็สามารถไปได้ทั้งสองงานเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9 กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐระบุการที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ยุติการทำสงครามในอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่ากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่งผลเสียต่อระบบราชการไทยซึ่งยอมรับไม่ได้สำหรับประเด็นการยกเลิกผลการสอบคือหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือตรวจสอบเส้นทางของการทุจริตโดยสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุด
3: ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปท.ปปช.ตำรวจแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้ทุกชิ้นน่ะคือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวก็หาว่าร้อนตัวอีกที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้น
2: นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติเพื่อสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนโดยย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมหากพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะดำเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันที
5: เราก็แจ้งความไปในข้อหาที่เราได้พบหลักฐานว่าการกระทำผิดเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยก็จะไปดูต่อว่าจะเป็นใครที่อยู่ในกระบวนการนี้ตำรวจจะสาวถึงใครก็ทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนท่านนายกบอกดำเนินการให้ชัดเจนซึ่งมันจะมีกรรมการที่ดำเนินการอยู่เราก็จะแจ้งเขาไปที่ดูเพราะคนสอบก็300,000 กว่าคนและคนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการมันมีการแก้หมายคำตอบหรือเปล่าก็ต้องมาดูสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วเรามีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีกรรมการกลางของท้องถิ่นก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบว่าจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดก็7วันไงที่เรียนท่านประธาน
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะตรวจสอบคลิปเสียงสนทนาการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยและจะนำหลักฐานนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ
6: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นขอที่แจ้งว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมขอหมายค้นยึดหลักฐานทั้งหมดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการระบุว่าได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบจึงประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดหลักฐานทันทีขณะเดียวกันนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ากระดาษคำตอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 800,000 แผ่นหรือประมาณ10ลังเก็บรักษาไว้ภายในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมหาวิทยาลัยยินดีส่งมอบให้ปปช.นำไปตรวจสอบส่วนการเปิดห้องนิรภัยใช้กุญแจ2ดอกโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้เก็บรักษา1ดอกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บอีก1ดอกการเปิดห้องจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2หน่วยงานและต้องมีผู้แทนของทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถเปิดเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่วนกรณีจะมีการทำกุญแจสำรองหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มอบหมายให้นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพิ่มเติมกรณีเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาแล้วก็ตามกรมศุลกากรยกเลิกสิทธิ์รับเงินรางวัลของผู้บริหารเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมเตรียมแก้กฎหมายยกเลิกทั้งระบบนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้เดินหน้าปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความโปร่งใสและขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยได้ปรับปรุงระเบียบเพื่อยกเลิกสิทธิ์การรับเงินรางวัลศุลกากรของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีที่ปรึกษารองอธิบดีผู้อำนวยการไปจนถึงนายด่านศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลสากลของ OECD พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยแบ่งตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมจริงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้จับกุมผู้ร่วมจับกุมและผู้ช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมศุลกากรเตรียมศึกษาทบทวนภาพรวมเพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานศุลกากรในทุกระดับเพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมโปร่งใสปราศจากข้อคอรหาและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคมและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เป็นคดีพิเศษฐานผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเร่งขยายผลเอาผิดเครือข่าย
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ลงนามรับคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550พร้อมสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนขยายผลตรวจสอบความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมการรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากการตรวจสอบพบพฤติการมีการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยมีลักษณะเข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทุนเนื่องจากปรากฏผู้ได้รับความเสียหายและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้คณะพนักงานสืบสวนซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำของกลางและข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นมาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประกอบด้วยบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์สินทรัพย์ดิจิทัลได้แก่ Bitcoin และ USDT ตลอดจนเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนส่งความเห็นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ตราขึ้น ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมกันลงมติในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้น
8: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีเนื่องจากเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคับประคองเศรษฐกิจโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี2570มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 แม้จะมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดจากการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวได้ดีแต่กลุ่ม SME ยังปรับตัวได้จำกัดและเจอกระแสการแข่งขันที่รุนแรงด้านภาคครัวเรือนยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและรายได้ที่ชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อคาดว่าปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจพุ่งสูงเกินกรอบเป้าหมายชั่วคราวจากการส่งผ่านราคาพลังงานและต้นทุนก่อนจะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ในปีหน้าหลังจากปัจจัยด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายด้านสถานการณ์เงินบาทพบว่าปรับตัวอ่อนค่าลงตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สินเชื่อโดยรวมยังขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังคงหดตัวเนื่องจากสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกู้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอจากสภาองค์กรผู้บริโภคยกระดับความปลอดภัยรถขนส่งถังก๊าซ LPG พร้อมเร่งทบทวนมาตรการกำกับดูแลและระบบตรวจสภาพ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคกรณีข้อเสนอนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG และการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงของการใช้ก๊าซในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมกล่าวว่าประเด็นความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยกระดับการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นทั้งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเกินสมควรในส่วนของรถโดยสารและรถขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเช่น LPG และ NGV กระทรวงคมนาคมได้เร่งตรวจสภาพและเตรียมมาตรการกำกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยจะเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับแนวทางส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV พร้อมพัฒนาระบบอบรมการจัดการความเสี่ยงเส้นทางการรายงานเหตุและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่งทางถนนโดยรวมอย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุระเบิดที่อ้างว่าถูกไทยโจมตีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางทหาร
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิด MK84 พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีจากเครื่องบิน F16 ของฝ่ายไทยว่ากองทัพอากาศไทยมีระบบประเมินความเสียหายจากการรบซึ่งใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและติดตามผลการใช้อาวุธจากเครื่องบินขับไล่ F16 และกริปเพนอย่างละเอียดผลการตรวจสอบยืนยันว่าอาวุธทุกลูกที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการทำงานสมบูรณ์ตามวงรอบมีการระเบิดตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทางทหารได้ครบถ้วนไม่พบข้อมูลสนับสนุนว่ามีระเบิดด้านหลงเหลือตามที่ถูกกล่าวอ้างรวมถึงจากลักษณะภายนอกของวัตถุดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นระเบิดซึ่งเคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยุคก่อนโดยกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามการระบุแหล่งที่มาไม่สามารถกระทำได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบหมายเลขการผลิตชิ้นส่วนประกอบประวัติการครอบครองและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันนอกจากนี้สภาพของวัตถุที่ถูกนำมาเผยแพร่ ยังคงมีความสมบูรณ์ทั้งลำตัวและคลีบหางทั้งที่โดยหลักการแล้วเป็นไปได้ยากที่จะพบวัตถุในสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมจากโรงงานผลิตพลอากาศเอกประภาสย้ำว่าประเด็นสำคัญที่สังคมควรตระหนักคือภาพถ่ายไม่ใช่พยานหลักฐานที่ยืนยันต้นตอของอาวุธได้ด้วยตัวเองเพราะในทางนิติวิทยาศาสตร์ทางทหารการชี้ว่าอาวุธชิ้นใดเป็นของฝ่ายใดต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการตรวจพิสูจน์ที่เป็นมาตรฐานสากลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลชรีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50-48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้เขายุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายและเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้โดยกล่าวหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้พยายามทำให้การทำงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีมีความยากลำบากขึ้นทั้งนี้มติดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีสหรัฐและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฟินิสแตร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสรายงานในวันนี้ว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนกว่า 68,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งแรกของฝรั่งเศสในช่วงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน58จังหวัดตั้งแต่แคว้นบริตานีทางตะวันตกไปจนถึงภูมิภาคปารีสโดยอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไปด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น.
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวของการเตรียมเปิดบริการเครื่องบินทางเครื่องบินน้ำทางทะเลหรือว่าสี่เพลนนะคะกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ค่ะยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศค่ะรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยค่ะสู่การเป็น World Class Aviation Hubนะคะหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกนะคะข้องภูมิภาคแรงนำเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและก็รองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมนะคะรองรับการให้บริการ4แพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นการก้าวสำคัญของการพัฒนานะคะระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ค่ะที่เชื่อมโยงการเดินทางนะคะทางบกทางอากาศและก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต้อนะคะช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางค่ะยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะนี่คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องบอกว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเรานะคะก็มีศักยภาพมากนะคะที่เข้าได้ลิงเห็นว่าถ้านำซีเพลนนะคะมาเปิดบินเนี่ยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่จะใช้บริการทางนี้อยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนทาง5สถานีวันนี้น้องฝนและทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026จะเน้นใช้นักกีฬาดาวรุ่งเป็นหลักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:51 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
2: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นรัฐบาลโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน108รูปณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเวลา 17:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศตามพระดำริประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาเวลา 18:00 นประกอบพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาลชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยชี้แจงว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและเพียงพอโดยเฉพาะสินค้าในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ในขณะส่งมอบแต่เมื่อนำไปใช้งานระยะหนึ่งกลับพบปัญหาส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระในการพิสูจน์ความเสียหายและมักถูกปฏิเสธการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่า หากสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่เวลาส่งมอบพร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบเช่าซื้อหรือผ่อนชำระโดยให้สิทธิ์เลื่อนการชำระค่างวดได้ในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสิ่งของใช้แล้วและสัตว์มีชีวิต
4: กำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่เวลาที่มีการส่งมอบสินค้าโดยกำหนดเวลา6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์กำหนดระยะเวลาที่1ปีความชำรุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ขายเปลี่ยนสินค้าได้ทันที
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเสนอกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าขณะเดียวกันจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตนเองซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัล D-Value อำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: นายเองนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้เปิดตัวระบบ D-Value หรือระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ assetprice.treasury.go.thหรือแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานตามแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินระดับรายแปลงรายบล็อกและรายถนนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้งานผู้สืบค้นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือเป่าตังเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเมื่อตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วสามารถขอรับหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับด้วยลายเซ็นดิจิทัลได้ภายใน10นาทีโดยไม่ต้องเดินทางหรือพิมพ์เอกสารกระดาษนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเชื่อมโยงตรงไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆทำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปประกอบธุรกรรมหรือขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วแบบไร้รอยต่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาเดินทางให้กับประชาชนแล้วยังถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับกระบวนการทำงานของภาครัฐ
6: เราได้ใช้ดิจิตอลมาขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทำให้สามารถเข้าถึงราคาประเมินที่ดินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องไปขอเอกสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำปริ้นเอกสารในการขอราคารับรองราคาประเมินที่ดินสามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะธนาคารต่างๆที่เราสามารถเอาราคาประเมินที่ดินไปขอสินเชื่อได้เลยจากระบบดิจิตอลอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ประชาชนเป็นการยกระดับการทำงานของรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับหน่วยราชการทั้งหมด
5: ด้านนายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากราคาประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ30-40ในการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ในปีพุทธศักราช2570นั้นกรมธนารักษ์มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงราคาประเมินให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและเข้าใกล้ราคาตลาดที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่สนับสนุนโครงการ THAI Passport ยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการสื่อสารให้ตรวจสอบความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนายอลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับยื่นหนังสือจากนางสาวสุจิตราทาปลัดตัวแทนภาคประชาชนและนายปรีชาศรีประดู่ตัวแทนภาคธุรกิจเพื่อขอให้ภาครัฐดำเนินโครงการ THAI Passport อย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล Innovation ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจระบุว่าเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การเกษตรการบริการและการผลิตจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างเท่าเทียมซึ่งโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้เสนอข้อเรียกร้องสำคัญ5ประการประกอบด้วยการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องการจัดให้มีระบบติดตามและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการขยายโอกาสการเข้าถึงให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐควรดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในอนาคตกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus โดยภาครัฐสนับสนุนเงินขยายธุรกิจ50%สูงสุดไม่เกินรายละ10,000 บาท
7: นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ขยายโอกาสธุรกิจด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้50%มูลค่าสูงสุดไม่เกินรายละ10,000 บาทนำร่องระยะแรก10,000 รายโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สนใจสามารถเลือกแฟรนไชส์ได้ตามงบการลงทุนมีโอกาสขายง่ายและได้กำไรด้วยแฟรนไชส์ที่ดีมีมาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนไทยนอกจากนี้จะได้หารือกับห้างโมเดิร์นเทรดงดเว้นค่าเช่าพื้นที่ขายในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
8: เราให้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นแฟรนไชส์สัก20,000 บาทก็ออกมา10,000ไม่ออกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่จ่ายเลยนี่เดี๋ยวขายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ขายแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่ต้องเกิดจากการลงทุนของตัวเองบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้หมายถึงว่ามีคนหมื่นคนมาเข้าโครงการเรานะครับบรรลุวัตถุประสงค์คือคนหมื่นคนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้มีรายได้เพิ่ม
7: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เปิดให้เจ้าของแบรนด์ผู้คิดค้นระบบธุรกิจเข้าไปลงข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมนี้โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ผู้บริหารหลักมีสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า3 ปีและมีสาขาตนเองไม่น้อยกว่า1 สาขาทั้งนี้จะมีการคิกออฟไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ในวันที่15 กรกฎาคมนี้โดยนางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5 ประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
9: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5 ประเทศเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงครั้งที่20ณนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนร่วมกับผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาในการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงรายโดยเสนอให้คงเป้าหมายการลดจุดความร้อนที่40%สำหรับปี2569พร้อมพิจารณาขยายกรอบการดำเนินงานไปจนถึงปี2573เพื่อให้สอดคล้องกับรถแมปอาเซียนปลอดหมอกควันนอกจากนี้ไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือ Clear Sky ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยสปป.ลาวและเมียนมาเพื่อยกระดับการแบ่งปันข้อมูลคุณภาพอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้รายงานการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยต่อที่ประชุมพร้อมร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์อุตุนิยมวิทยาจากศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นเพื่อสร้างอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเพื่อเพิ่มโอกาสรักษาโรคมะเร็งโรคเลือดและโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดให้หายขาด
10: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานงานวันสถาปนา72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพร้อมเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าขณะนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเด็กเกิดน้อยมีเด็กเกิดใหม่เพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีเท่านั้นการช่วยให้เด็กป่วยหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพถือเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกลายเป็นความหวังของผู้ป่วยเด็กด้านนายแพทย์อาคมชัยวีรวัฒนะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นอีกแนวทางสำคัญในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคเลือดรุนแรงโดยใช้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงจำกัดเซลล์มะเร็งก่อนใช้สเต็มเซลล์ที่แข็งแรงเข้าไปสร้างระบบเลือดและภูมิคุ้มกันใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กขณะที่นายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงกล่าวว่าการรักษาทั่วไปอาจได้รับผลแทรกซ้อนโรคอาจดื้อยาและเป็นซ้ำได้แต่การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเป็นการแก้ไขความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ในระดับเซลล์ด้วยการให้เซลล์ใหม่ที่ปกติเข้าไปทดแทนซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดได้ดีกว่าการรักษามาตรฐานโดยเฉพาะในโรคหายากศูนย์ดังกล่าวเปิดบริการมาแล้ว1เดือนทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว2รายอนาคตจะให้บริการเด็กเรื่อยๆและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบก่อนขยายไปยังสถานพยาบาลต่างๆที่มีความพร้อมต่อไปในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ตัดสินใจประกาศขึ้นบัญชีบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปเป็นองค์กรที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีมูลความจริงหรือข้อกฎหมายรับรองพร้อมเน้นย้ำว่าอาลีบาบากรุ๊ปไม่ได้เป็นบริษัททางทหารของจีนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทหลายแห่งของจีนอาทิ BYD อาลีบาบากรุ๊ปและไปตู่สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างพิธีประจำการเรือโบฮยอนเรือพิฆาตอเนกประสงค์ลำใหม่เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือควรสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันจำนวน2ลำต่อปีในอีก5ปีข้างหน้านอกจากนี้เกาหลีเหนือยังวางแผนที่จะประจำการเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตันที่ชื่อว่าคังกอนในเร็ววันนี้พร้อมกับเรือรบเชิงยุทธศาสตร์ขนาด 10,000 ตันในโอกาสนี้นายคิมจองอึนยังเน้นย้ำว่ากองทัพเรือเคยเป็นเหล่าทัพที่อ่อนแอที่สุดของกองทัพเกาหลีเหนือแต่ในเวลานี้ขีดความสามารถของกองทัพเรือเกาหลีเหนือยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการ และการจ้างฐานทัพเรือที่มีความทันสมัยถือเป็นภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับกุมตัวพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนในเมืองต้าเหลียนเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้ามโดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่ถูกควบคุมตัวในจีนยังคงมีสุขภาพดีและรัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนอ้างว่าพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกจับกุมตัวในเมืองต้าเหลียนเนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายของจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและจีนย่ำแย่ลงหลังนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเสนอให้มีการส่งกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นไปยังเกาะไต้หวันหากจีนพยายามยึดครองเกาะแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโคลอมเบียพบ DR คองโกเกมนี้โคลอมเบียบุกทั้งเกมแต่ยิงไม่ผ่านมือของลีโอเนลเอ็มปาซี่นายทวารของ DR คองโกจนกระทั่งในนาทีที่76โคลอมเบียมาได้ประตูชัยจากดาเนียลมุนยอสจบเกมเฉือนชนะไป1-0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วน DR คองโกยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบ DR คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมทีมชาติไทยก่อนลงเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยระบุว่าทีมชุดนี้จะเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งและจะมีนักเตะตัวเก่าคอยประคองอยู่ในบางตำแหน่งโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการให้โอกาสนักกีฬาอายุน้อยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะมองไปทีละเกมโดยมีเป้าหมายคือไปให้ได้ไกลที่สุดและจะไม่โยนความกดดันให้นักกีฬารวมถึงทำให้นักกีฬาเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสำหรับการแข่งขันอาเซียนฮุนไดคัพ2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมเวลา 20:00 นงานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากรายงาน
15: ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาทิตย์พันธ์จุลกะทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติจุดนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ race.thailand/12aug-halfmarathon2026 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
16: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้สำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
14: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วมก็13ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอล IYBC จะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมภัสสอนการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวาลีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะคะเราจะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมหานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาไทยมีอายุครบ70ปีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางความคิดถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะชื่อของพานแว่นฟ้านั้นนะคะมาจากสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยซึ่งเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าชายชรากับปลาในลำธารผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องนี้นะคะใช้ภาพของการจับปลาในลำธารมาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบกับเรื่องอำนาจการปกครองความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองผ่านบทสนทนาที่ชวนให้คบคิดระหว่างพ่อและลูกชายค่ะเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผมจำคำพูดของแม่ได้ดีแม่บอกผมก่อนนอนในค่ำคืนที่ผ่านมาว่าปีนี้พ่อแก่ขึ้นมากการเดินทางในป่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนักลูกต้องดูแลพ่อด้วยจะว่าไปแล้วผมอายุน้อยกว่าพ่อหลายสิบปีแต่เรื่องการเข้าสวนเดินป่าผมเทียบพ่อไม่ได้แน่บ้านเราอยู่ติดเชิงเขาหลังบ้านมีฉากเป็นป่าสีเขียวผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่เล็กความเป็นลูกป่าจึงไม่มีแม้แต่น้อยไม่เหมือนกับพ่อที่คลุกคลีกับป่าตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหนุ่มแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียงสิบกว่าปีแต่นานพอที่จะทำให้พ่อมีความรู้ในเรื่องป่ามากมายวันนี้วัยของพ่อเข้าเขตชราแล้วแต่ผมยังเชื่อว่าเสือเฒ่าย่อมมีลายอยู่พ่อตื่นเช้าด้วยสีหน้าสดชื่นแม้ว่าอายุเพิ่มขึ้นตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่าสุขภาพจิตของพ่อนั้นต้องดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางรอยริ้วของความชราบนใบหน้ายังมีรอยยิ้มอิ่มเอมสุขซุกซ่อนอยู่ผมเชื่อว่าสุขภาพจิตที่ดีย่อมนำมาถึงสุขภาพกายที่ดีด้วยความจริงสถานที่ที่ผมต้องไปกับพ่อมิได้เป็นป่ารกเรื้ออะไรมากนักแต่ว่าเป็นบริเวณป่าอยู่เชิงเขาแล้วก็ติดกับสวนบ้านเราห่างจากชายสวนไปเพียง 5-600 เมตรเท่านั้นเองบริเวณนั้นยังคงสภาพป่าสมบูรณ์เพราะว่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์ไม่มีใครเข้าไปย่ำยีตอนเป็นเด็กผมเคยเข้าไปกับพ่อเพียงครั้งสองครั้งแต่พอโตขึ้นมากลับไม่เคยเข้าไปอีกเลยวันนี้ท่าทางของพ่อกระตือร้นมากเป็นพิเศษพ่อเตรียมอุปกรณ์เดินทางตั้งแต่เย็นวานๆและยังบอกอีกว่าผมไม่ต้องเตรียมอะไรให้เตรียมหัวใจไปจับปลาเพียงอย่างเดียวพ่อบอกว่าจะสอนให้ผมจับปลาในลำธารลำธารที่ผมพูดถึงเป็นลำธารน้ำเล็กต้นน้ำอยู่บนภูเขาลำธารสายนี้ไหลไม่เคยขาดสายแม้ในหน้าแล้งความจริงจะเรียกว่าลำธารก็ไม่ค่อยถูกต้องนักน่าจะเรียกว่าร่องลึกของแผ่นดินมากกว่าเพราะว่าบางช่วงมีความกว้างเพียงครึ่งเมตรเท่านั้นเองส่วนที่กว้างสุดไม่น่าจะเกิน2เมตรบ้านเราใช้น้ำในลำธารเพื่อการบริโภคมานานแล้วมีบ้านเราหลังเดียวที่ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่พอพ้นจากบ้านเรามันก็ไหลลงทุ่งนาร้าง

ผมไม่เห็นพ่อแต่งชุดชาวสวนมาหลายปีแล้ววันนี้นอกจากชุดที่ดูซอมซ้อยังมีผ้าขาวม้าเก่าๆรัดเอวอีกผืนหนึ่งบนไหล่พ่อสะพายถุงปุ๋ยซึ่งข้างในมีอะไรหลายอย่างในมือถือพลาเหล็กที่มีอายุมากกว่าผมอีกด้ามความจริงวัยของพ่อไม่เหมาะจะเข้าป่าแล้วน่าจะเป็นวัยที่พ่อควรจะพักผ่อนอยู่กับบ้านมากกว่าแดดเช้าเพิ่งเยือนโลกได้ราวชั่วโมงเศษเราต้องเดินเรียงหนึ่งโดยมีพ่อเป็นคนนำทางผมเป็นผู้ตามบริเวณนี้เป็นป่าโปร่งสภาพผืนป่าไม่รกนักลำธารช่วงนี้ค่อนข้างแคบมีน้ำไหลไม่มากเพราะว่าเป็นฤดูแล้งเราเดินต่อไปอีกไม่กี่นาทีพ่อหันมาบอกกับผมว่าเราจะเริ่มจับปลากันตรงนี้พ่อล้วงกระบอกไม้ไผ่สั้น3กระบอกออกมาจากถุงปุ๋ยสิ่งที่เตรียมมาผมพอจะรู้จักมันก็คือเครื่องมือดักปลาที่มีชื่อว่าเสือหิวเห็นชาวบ้านแถบนี้ใช้มาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กพ่อนำรำข้าวที่เตรียมมาคลุกกับดินเหนียวริมลำธารแล้วก็นำไปใส่ในกระบอกเสือหิวบริเวณนี้น้ำไหลเอื่อยๆดูแล้วมีปลาเกล็ดชุกชุมพ่อจะดักปลาตรงนี้ปลาเกล็ดที่พ่อพูดถึงเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันเป็นปลาในสกุลตะเพียนแต่ตัวเล็กกว่าในลำธารสายนี้มีอยู่ชุกชุมมากซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความสมบูรณ์ของสายน้ำหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนมัน

สอนวิธีปักเสือหิวให้ผมตอนพ่อก้าวลงไปในลำธารดูท่าทีไม่คล่องแคล่วนักดูเหมือนว่าพ่อเหินห่างจากสภาพความเป็นอยู่เป็นลูกป่ามานานพ่อแนะนำว่าเราควรจะปักเสือหิวให้เอียงราว60องศาเพื่อให้ปลายว่ายเข้ามาในช่องที่เจาะรูใส่อาหารไว้ได้สะดวกเมื่อปลาเข้าไปกินรำแล้วมันจะว่ายหลุดเข้าไปในถุงซึ่งผูกไว้กับส่วนบนสุดของกับดักปลาที่เล็ดลอดเข้าไปในถุงจะติดอยู่ในนั้นมันเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับผมว่ามันเป็นวิธีจับปลาแบบง่ายๆไม่เหนื่อยเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการรอคอยบ้างเพียงชั่วครู่เสือหิวทั้ง3กระบอกถูกปักเรียงรายในลำน้ำวิธีแรกเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวค่อยลงมาดูเราเดินทวนน้ำขึ้นไปอีกพ่อจะสอนให้จับปลาโดยวิธีอื่นบ้างผมเห็นหยาดเหงื่อเลือดไหลจากรอยย่นกลางหน้าผากของพ่อแม้ว่าอากาศไม่ร้อนแดดยังอ่อนอยู่แต่ว่าแผ่นหลังของผมก็มีเหงื่อซึมออกมาบ้างเหมือนกันเดินไปได้ชั่วครู่ข้างหน้าเป็นลานหินกว้างข้างลำธารบริเวณนี้น้ำค่อนข้างลึกพ่อบอกกับผมว่าเราจะตกปลากันตรงนี้พ่อพาผมไปที่กอไผ่ใกล้ๆแล้วก็สอนวิธีเลือกไม้ไผ่มาทำคันเบ็ดคันเบ็ดของเราเป็นเพียงไผ่ขนาดเล็กไม่มีอะไรพิเศษเช่นคันเบ็ดของนักตกปลาสมัยใหม่พอได้คันเบ็ด2คันแล้วพ่อนำเบ็ดที่ผูกเชือกออกมาจากถุงผูกเข้ากับปลายคันพ่อใช้ปลายพระขุดหาเส้นเดือนมาเกี่ยวเบ็ดขั้นตอนการล่าปลาโดยการใช้เบ็ดไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสักนิดเราจะตกปลาเกล็ดมันเป็นปลาที่มีอยู่ชุกชุมและก็รสชาติดีในลำธารสายนี้มีปลาชนิดอื่นน้อยมากจึงไม่ต้องกลัวว่าจะมีปลาอื่นมากินเบ็ดถ้ามีบ้างก็เป็นแค่ปลาซิลที่ชอบมาตอดเหยื่อถ้าเห็นปลาซิลมามากๆเรายกเบ็ดขึ้นแล้วก็ไปหย่อนจุดอื่นก็ได้ปลาซิลอ่ะทำให้เรารำคาญทำให้เราต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่บ่อยๆเราสองคนพ่อลูกนั่งบนลานหินไม่ห่างกันเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อถูกหย่อนลงไปในลำธารน้ำในลำธารใสจนมองเห็นตัวปลาว่ายวนเวลาผ่านไป5นาทีไม่มีปลาติดเบ็ดสักตัวผมเริ่มรำคาญกับปลาซิลที่มาตอดเหยื่ออยู่เรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าการตกปลาเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากปลาที่ตกได้จะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือไม่เวลาล่วงเลยไป10นาทีเบ็ดทั้งของผมและของพ่อยังไม่มีปลาเคราะห์ร้ายมางับเหยื่อผมอดหันไปพูดกับพ่อไม่ได้พ่อไม่เห็นปลามากินเบ็ดเลยเบาๆหน่อยเดี๋ยวปลาตื่นตกใจการตกปลาเนี่ยต้องอดทนต้องใช้สมาธิอย่างที่สุดเราจะตกกันสักครึ่งชั่วโมงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นลูกจะต้องเงียบอย่างที่สุด

ผมปิดปากสนิทในใจรู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นราว20นาทีกว่าจะมีปลาชะตาขาดมาติดเบ็ดผมพอถึงเวลาที่กำหนดผมไม่ได้ปลาเพิ่มสักตัวส่วนพ่อตกได้เพียง 2-3 ตัวเท่านั้นพ่อนำปลาตกได้ใส่ถังที่เตรียมมาพ่อยิ้มให้ผมคล้ายให้กำลังใจแต่ว่ารอยยิ้มนั้นไม่ได้ทำให้หัวใจของผมที่กำลังเหนื่อยหน่ายดีขึ้นสักเท่าไหร่ไม่สนุกเลยพ่อช่วงปลาไม่กินเบ็ดน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อมากการจับปลามีหลายวิธีนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราควรเรียนรู้มันเป็นวิธีง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่สิ่งที่ต้องใช้มากก็คือความอดทนในการรอคอยไงลูกผมยังสงสัยว่าพ่อนึกอะไรขึ้นมาจึงพาผมมาสอนจับปลาชีวิตผมคงยากจะมีโอกาสกลับมาทำสวนที่นี่ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องมาจับปลากินเป็นอาหารทำไมพ่อสอนให้ผมจับปลาล่ะพ่อได้แต่ยิ้มหนังรอบดวงตาพ่อเหี่ยวย่นถุงใต้ตาหย่อนยานแต่ดวงตาคล้ายเปี่ยมประกายของความหวังการจับไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะลูกใช่ครับมันทำให้เรามีปลากินก่อนหน้านี้ใช้เสือหิวดักเมื่อครู่นี้ก็ใช้เป็ดตกมีอีกหลายวิธีไหมครับมีสิเราจะทิ้งเบ็ดกันไว้ที่นี่แล้วเดินตามพ่อขึ้นไปอีกว่าแล้วพ่อก็พาผมละจากความน่าเบื่อหน่ายเดินเรียบลำธารขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพียงไม่กี่สิบเมตรจากจุดเดิมพ่อบอกผมว่าเอาตรงนี้แหละคราวนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆพ่อหยิบสวิงปากใหญ่ด้ามสั้นออกมาจากถุงคราวนี้เราจะใช้สวิงจับปลาลูกพ่อบอกได้ไหมว่าทำไมพ่อใช้สวิงจับปลาบริเวณนี้ผมกวาดสายตามองสำรวจลำธารช่วงนั้นแล้วก็บอกพ่อว่าตรงนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวน่าจะจับปลาง่ายแต่ไม่น่าจะมีปลามากพ่อสายหน้าแล้วก็บอกว่าปลาไม่มากนั่นน่ะใช่ลูกแต่ว่าเหตุผลแท้จริงก็คือลำธารบริเวณนี้มันแคบมากความกว้างของมันเนี่ยใกล้เคียงกับความกว้างของสวิงลูกต้องลงไปในลำธารถือสวิงให้ปากมันขวางทางน้ำไหลพ่อจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดินลงไปในน้ำเพื่อไล่ปลาให้มาติดในสวิงวิธีนี้แทบไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเปลืองเหยื่อพอปลาตื่นตกใจมันก็จะว่ายน้ำหนีการขับไล่ของพ่อแล้วก็ไปติดอยู่ในสวิงของลูกไงผมทำตามพ่อบอกวางสวิงครึ่งนึงให้จมน้ำผมพอดูออกว่าถ้าปลามันหนีมาจากข้างบนคงยากที่จะเล็ดลอดสวิงปากกว้างอันนี้ไปได้เป็นเหมือนพ่อว่าจริงๆแค่พ่อเดินลุยน้ำลงมาจากข้างบนซึ่งห่างจากผมเพียง9ปลาเกล็ดข้อร้ายจำนวนหนึ่งหนีมาติดกับดักที่วางไว้ไม่น้อยกว่า20ตัวมันเป็นเรื่องง่ายๆจริงๆพ่อทำเหมือนเดิมอีก2ครั้งเราได้ปลามามากพอที่จะนำไปทำอาหารแล้วพ่อไม่น่าให้ผมนั่งตกปลาจนหลังขดหลังแข็งเลยเสียเวลาเปล่าวิธีนี้น่าจะดีที่สุดนอกจากไม่เหนื่อยแล้วยังรู้สึกสนุกอีกตั้งหากพ่อพูดขึ้นมาด้วยท่าทีจริงจังกว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมาว่าถ้าลูกเป็นคนจับปลาลูกต้องรู้จักวิธีหลากหลายกว่านี้ลูกอายุ23ปีแล้วอีกไม่กี่วันลูกต้องไปทำงานไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐถ้าเปรียบไปแล้วลูกก็เหมือนคนจับปลาปลาก็คือคนที่อยู่ในความปกครองของลูกเราต้องมีวิธีที่ดีที่สุดในการปกครองคนผมเงยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึกผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้
มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านิสัยปลาถ้าถูกรบกวนมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนอลหม่านเราจับเขาเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเขาตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคนในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพคือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบโหนกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราเพราะว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใสเสียเต็มประดาไม่แน่นักหรอกลูกมันขึ้นอยู่กับคนจับปลามากกว่าปลาที่ถูกจับได้ใช่ว่าจะเป็นปลาเคราะห์ร้ายเสมอไปถ้าเรามองว่าปลาไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่วัตถุดิบที่เราจะนำไปทำอาหารแต่เราจะนำปลาพวกนี้ไปเลี้ยงนั่นก็หมายถึงปลาพวกนี้จะโชคดีไม่ต้องถูกปล่อยตามยถากรรมคนในปกครองของเราก็เหมือนปลาถ้าเราบริหารเขาดีให้เขามีความสุขกับชีวิตใหม่เขาก็ไม่ใช่เหยื่อของเราแต่ถ้าเราคิดกินปลาข้อร้ายเหล่านี้นี่สิจึงเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อของเราอย่างแท้จริง

คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องชายชรากับปลาในลำธารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวยังคงมีต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้เวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปี

0: งาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นายธนนท์พรระพีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้สั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569แต่เมื่อมีกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังคงรอรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากพยานผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการระบุบาร์โค้ด
4: ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญกรณีที่กกต.และคณะได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569และได้กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR Codeซึ่งมีความกังวลว่าจะสามารถสืบค้นและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนอาจไม่เป็นโดยลับอันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในหลายมาตราอาทิมาตรา4 25 72 34 50วงเล็บ7 43วรรค2 85 95และมาตรา224หลังจากการอภิปรายอย่างรอบคอบศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าควรอำนวยความยุติธรรมโดยรอรับฟังความเห็นจากพยานผู้เกี่ยวข้องและถ้อยคำพยานเพิ่มเติมนอกจากนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาคดีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: จังหวัดตากเปิดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
5: ที่โรงแรมเซ็นทรัลไลท์แม่สอดนายอาทรพินชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามพระ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2551รวมถึงประเด็นการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดตากอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้มีการฝึกปฏิบัติการรับมือเบื้องต้นเมื่อพบเหตุและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายอีกด้วยดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
2: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
3: คนเข้าแล้ว
4: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
5: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
7: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับผมทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มนะครับผมไปจนถึง4ทุ่มนะครับจันทร์ถึงศุกร์สัปดาห์หนึ่ง5วันนะครับโดยประมาณก็นำเสนอบทเพลงเพราะๆนะครับยามค่ำคืนรวมทั้งข่าวสารสาระน่ารู้สอดแทรกกันไปนะครับ อยู่กันเป็นเพื่อนยามดึกๆแบบนี้ก่อนนะครับทางสวทรนองนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพุธที่24มิถุนายน2569แล้วนะผ่านมาแล้วนะครับครึ่งสัปดาห์แล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะหมดแล้วเดือน6มิถุนายนนะท่ามกลางบรรยากาศในระนองฝนแรงเลยนะครับเนาะน่าจะประมาณเกือบๆ1อาทิตย์เป็นไปแล้วนะครับเนาะแดดเปรี้ยงเลยช่วงกลางวันนะปีนี้ไม่แน่ใจว่าฝนจะทิ้งช่วงนานขนาดไหนนะน่าจะเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญลานิญาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แค่ระนองนะที่ได้รับผลกระทบนะครับก็เป็นไปทั่วโลกเลยเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปนั่นเองนะพอคนมันอยู่ขึ้นเยอะเนี่ยก็ต้องธรรมดานะครับเนาะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ผลิตก๊าซผลิตนู่นนี่นั่นออกมานะครับเนาะมันก็ทำให้โลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละนะครับเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าประหยัดพลังงานที่เราสามารถทำได้เริ่มต้นด้วยตนเองง่ายๆนะมีวิธีเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าเราจะตั้งใจทำจริงนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่โอ้โหกลายเป็นประเด็นฮอตฮิตไม่มีอะไรฮิตแล้วก็ประเด็นร้อนมากไปกว่านี้แล้วนะครับก็คือนะครับการที่ไปเปิดโปงนะครับมีการทุจริตในการสอบท้องถิ่นนั่นเองนะโอ้โหมีผลกระทบเป็นวงกว้างเลยก็ว่าได้เนาะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ข่าวที่เจาะลึกเจาะอะไรต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็น่าจะดูตามสื่อโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นผลกระทบหลายๆอย่างหลายๆด้านเลยนะโดยเฉพาะคนที่กำลังตั้งใจสอบนะครับเนาะดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงเร่งดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการสอบทุกขั้นตอนเลยต้องวงเล็บว่าสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับผมวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์กรณีกระบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณียกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนทุจริตก็ต้องถือเป็นโมฆะนะครับแม้ว่าจะมีการบรรจุรับราชการแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีส่วนนะครับก็ต้องสามารถดำเนินการเป็นข้าราชการต่อไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองไปฟังคลิปของนายกดูอีกทีละกันนะว่าท่านพูดแบบไหนยังไรบ้าง นะครับก็คือการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับการบรรจุข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบและเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งเลยนะครับทั้งยังปิดโอกาสของผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้นะซึ่งเป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นคำพูดคำตอบของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วกันนะก็คือไปดูแล้วกันตามสื่อโซเชียลมีการขุดโอ้โหเขาเรียกว่าขุดค้นแล้วก็หาคนที่สอบได้นะครับเนาะก็เป็นข้าราชการท่านผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเราต้องพึ่งตนเองนะเวลาไปสอบนะอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะมีขบวนการที่มาหลอกล่อมานู่นนี่นั่นนะเพื่อเรียกเงินที่จะสอบได้สอบติดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจริงๆแล้วมันมีมาหลายมานานมากเลยนะครับเนาะไม่แน่จะว่าเพิ่งมาเปิดโปงกันตอนนี้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจกับคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ไปโคดไปโกงไม่ไปทุจริตละกันก็ขอให้ได้เป็นข้าราชการสมหวังโดยเร็วละกันนะครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
1: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้ผมขอเสนอในเรื่องของขายฝากนะครับขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งนะครับที่มีการกำหนดข้อตกลงในการที่ให้ผู้ขายนะครับสามารถซื้อทรัพย์คืนได้นะครับโดยมีกำหนดระยะเวลานะครับกำหนดระยะอาจจะกำหนดไว้ในสัญญาขายฝากหรือกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายนะครับซึ่งในตามกฎหมายเนี่ยกำหนดระยะเวลาขายฝากในอสังหาริมทรัพย์นะครับกำหนดได้ไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ในสังหาริมทรัพย์กำหนดไม่เกิน3ปีนะครับทั้งนี้นะครับนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะครับก็ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนนะครับเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับพุทธศักราช2562นะครับกำหนดให้ระยะเวลาขายฝากขั้นต่ำนะครับที่อยู่อาศัยและที่ดินเกษตรกรรม1ปีนะครับแล้วก็สูงสุดได้ไม่เกิน10ปีครับในส่วนของกำหนดระยะเวลาขายฝากนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วเราสามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้นะครับโดยมีการทำนั้นเป็นหนังสือนะครับและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับในกรณีที่เป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับและที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับจะเพิ่มหน้าที่ของผู้ซื้อฝากนะครับจะต้องมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนนะครับให้ผู้ขายฝากทราบครับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนนะครับโดยส่งเป็นหนังสือไปสนีตอบรับนะครับโดยจะต้องแจ้งสถานที่จำนวนเงินที่ใช้ในการขายฝากแล้วก็พร้อมแนบสัญญาไปด้วยนะครับหากผู้ซื้อฝากนะครับฝ่าฝืนนะครับไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวนะครับก็จะมีผลทำให้ระยะเวลาขายฝากขยายออกไปโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับทั้งนี้การขยายระยะเวลาขายฝากนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากเป็นเพียงการชำระเงินเพียงอย่างเดียวนะครับโดยไม่ทำเป็นหนังสือแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการขายฝากนะครับในส่วนของเรื่องสินไถ่ในการขายฝากนะครับถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ให้ไถ่ตามราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับบวกผลตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหากถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายฝากสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสวัสดีครับ
1: ครับนั่นก็คือข้อคิดดีๆนะครับจากสำนักงานอัยการแผ่นดินที่ทางสวทระนองนำมาเสนอนำมาฝากกันทุกค่ำคืนเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่กำลังนะต้องการผู้ที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายก็โทรไปที่สายด่วนแล้วกัน1157นะครับผมเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับทีมทางทีมงานครับหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับเนาะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือทางสวทระนองนั่นเองนะก็ได้นำทีมนะครับไปถ่ายทอดสดนะครับเฟซบุ๊กนะครับไลฟ์สดเลยนะครับในหัวข้อการฝึกนะครับเตรียมความพร้อมรับมือนะครับเกี่ยวกับสึนามินั่นเองนะก็คือจะมีการซ้อมนั่นเองนะครับวันนี้ที่โรงเรียนบ้านทะเลนอกตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะครับผมทีนี้ก็เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุการณ์แจ้งเตือนภัยการอบพยพประชาชนและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรับมือกับสถานการณ์สึนามิอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมถ้าใครจำได้นะประมาณปี2547นะครับเราก็กี่ปีมาแล้วเนี่ย22ปีนะครับเนาะถือว่านานพอสมควรเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นคนก็เป็นหนุ่มแล้วหนุ่มจักรันเลยนะครับอย่างนั้นก็ใครที่เคยผ่านหรือว่าเคยเห็นหรือว่าเคยเจอนะครับตัวเองนะครับโดยเฉพาะฝั่งจังหวัดระนองเนี่ยน่าจะไม่ลืมแน่นอนนะครับเนาะก็คือเรามีการสูญเสีย100กว่า153หรือเปล่าประมาณนี้นะครับเนาะผู้เสียชีวิตก็ยังไงก็เรื่องมันผ่านมานานแล้วเพราะฉะนั้นสึนามิเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้หลังจากที่มีแผ่นดินไหวนะครับเนาะแต่ก่อนเราอาจจะยังไม่ทราบเนื่องจากเทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่าน้ำทะเลมันหายไปเนี่ยโอ้โหลึกเป็นกิโลเลยแล้วก็ลงไปจับปลาสักพักตื่นคลื่นมาเต็มเลยนะครับเนาะทีนี้เราเรียนรู้แล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเนื่องจากว่าในหลายพื้นที่นะครับทั่วโลกก็ยังเกิดสึนามิเหมือนกันแต่ขนาดอาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระนองอยู่ฝั่งอันดามันแน่นอนเป็นทะเลนะครับเนาะเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับใครที่ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวก็จะสังเกตเห็นว่ามีป้ายนะครับแจ้งเตือนนะเมื่อเกิดเหตุการณ์ต้องทำอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมละกันเมื่อเกิดสถานการณ์จริงขึ้นมาซึ่งไม่มีใครบอกนะว่าจะมีมาช่วง ไหนช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงดึกดื่นนะครับเนาะมาได้ตลอดเลยถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมานะยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อย่าลืมละกันนะครับใครที่มีโทรศัพท์มือถือก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะปกติแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนภัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาละกันเนาะอย่างน้อยก็1ครอบครัวก็มีสมาร์ทโฟน1เครื่องละกันเพื่อที่จะได้แนะนำและจะได้บอกสมาชิกภายในบ้านนะไม่ใช่สิ่งหนึ่งมืดอย่างเดียวนะครับก็คือมีทั้งฝนตกนะครับอากาศไม่ดีหรือว่าหนีภัยน้ำท่วมนู่นนี่นั่นนะครับทางแอปพลิเคชันต่างๆก็จะแจ้งเตือนภัยเราแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตมีทรัพย์สินแล้วก็ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการดำรงชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับยามค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับฟังรับชมติดตามนะครับยังไงพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรธัญญาครับรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการออกข้อสอบการจัดพิมพ์การขนส่งตลอดจนการตรวจผลคะแนนแต่เมื่อมีกระแสข่าวพบช่องโหว่การทุจริตรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมจะดำเนินการแก้ไขอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้จะมีการยกระดับความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบหลายภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยติดตามและตรวจสอบกระบวนการจัดสอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไปจักรพิษประดับสินรายงาน
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งแก้ปัญหาการจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหลังมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริต
4: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริตว่าอธิการบดีมศว.ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วในส่วนของกระทรวงอว.ยืนยันว่าการทำงานมีความโปร่งใสและพร้อมให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงอว.เร่งประสานงานและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าการปราบปรามการทุจริตถือเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงอว.ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำความจริงให้ปรากฏด้วยความโปร่งใสและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต๊อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหลังพบไม่ผ่านการประมูลตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
5: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงและรายงานต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 15,000 พาเลทภายหลังได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วยังมีข้อข้องใจในรายละเอียดการจำหน่ายนมชุดดังกล่าวโดยมองว่าการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยปกติต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอสค.และต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยแต่จากรายงานที่ได้รับไม่มีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวจึงมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วพร้อมมอบหมายให้ตนเองนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีในวันที่29มิถุนายนนี้ย้ำว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ขณะนั้นยังทรงเป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ในช่วงปลายรัชกาลแล้วค่ะและเมื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเสร็จได้พระราชทานให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประพันธ์คำร้องภาษาไทยออกบรรเลงครั้งแรกวันที่4มิถุนายน2489นะคะส่วนคำร้องภาษาอังกฤษซึ่งท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นภายหลังชื่อเนียดอนคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4เกิดขึ้นในปี2489ชื่อภาษาไทยคือใกล้รุ่งส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือเนียดอนโดยท่านผู้หญิงทพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ขึ้นภายหลังนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงของกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ที่บันทึกแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของในห้างกมลสุโกศลซึ่งก็ประมาณราวๆปี2495ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนชื่อจากกรมโฆษณาการมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้มีการบันทึกแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยนะคะทั้งกับวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และวงสุนทรภรณ์ด้วยค่ะคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงสุนทรภรณ์เอาไว้รักมันจักกระจี้โดยคุณจันทนาโอบยวาทครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งต่อได้หาดสวรรค์โดยคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปสองเพลงนั้นรักมันจักรจี้และหาดสวรรค์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยมนต์สวัสดิ์โดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะคุณพันศรีพุ่มชูศรีในเพลงหงเหินและคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติทางที่ต้องกลับสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามอน

พลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียที่เราจะฟังกันต่อไปนี่นะคะจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะรักแท้รักเทียมครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวชนะคะต่อด้วยศาสนารักผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงและเพลงที่3กล่อมรักคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องครูแก้วและครูเวชร่วมกันแต่งเริ่มด้วยรักแท้รักเทียม

สามเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงรักแท้รักเทียมศาสนารักและกล่อมรักเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์แผ่นตาโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลนะคะซึ่งจะสังเกตว่าแผ่นตาโคลัมเบียโดยวงสุนทรภรณ์นี้ก็จะมีเสียงของคุณวินัยมากทีเดียวซึ่งเราจะฟังกันอีก3เพลงต่อไปนี้ค่ะยามจนกลิ่นเนื้อนางและทานสวัสดิ์คุณวินัยขับร้องทั้ง3เพลงนะคะแล้วก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อทั้ง3เพลงเช่นเดียวกัน

วันนี้เราฟังเพลงจากแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์กันค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดจุฬาตรีคูณทั้งชุดเลยค่ะเราฟังจุฬาตรีคูณโดยคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติปองใจรักโดยสุนทรภรณ์และคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อแต่งและเพลงที่3รักเธอด้วยใจโดยสุนทรภรณ์คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: ราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่สำคัญก็ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในระบบการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาไทยศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายออกใบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนรวมถึงผู้ให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมฟอเร็กซ์มีความผิดตามกฎหมาย
3: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forexรวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อทำธุรกรรมForexทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้การโฆษณาชวนเชื่อหรือชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนเทรดForexจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชนมีโทษจำคุกสูงถึง5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทรวมถึงปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะหยุดกระทำผิดด้านความคืบหน้ากรณีธุรกิจ Forex แอบแฝงในช่องทาง Payment Gateway ขณะนี้ธปท.กำลังร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนหากพบความผิดจะสั่งระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มทันทีโดยผู้ประกอบธุรกิจ Payment Gateway มีหน้าที่ต้องตรวจสอบร้านค้าอย่างเข้มงวดหากปล่อยปละละเลยธปท.มีอำนาจสั่งระงับบริการสั่งปรับหรือเสนอเพิกถอนใบอนุญาตได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลได้เนมาร์กลับมาพร้อมลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026พบสกอตแลนด์คืนนี้
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันในนัดสุดท้ายของกลุ่ม A, B และ C โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C ระหว่างบราซิลพบสกอตแลนด์ที่ทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งจะลงแข่งขันเวลา 3:00 นเกมนี้มีรายงานว่าเนมาร์สตาร์ตัวเก่งของทัพแซมบ้ากลับมาซ้อมแล้วและพร้อมลงสนามส่วนราฟินญาที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังยังต้องเช็คอาการอีกครั้งส่วนสกอตแลนด์ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักทั้งแอนดรูว์โรเบอร์สันกัปตันทีมสกอตแม็กโทมิเน่จอห์นแม็กกินอยู่ครบพร้อมลงสนามส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆสวิตเซอร์แลนด์พบแคนาดาและบอสเนียพบกาตาร์เวลา 2:00 นโมร็อกโกพบเฮติเวลา 5:00 นแอฟริกาใต้พบเกาหลีใต้และเช็กพบเม็กซิโกเวลา 8:00 นปุริมภัสสรการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่24มิถุนายน2569เพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินขุนพุ่มบันทึกเสียงเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

ที่จบไปนั้นคือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินคุณพุ่มบันทึกเสียงนะคะต่อด้วยเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐผลงานของพลตรีโลหิตวาทการค่ะ

พลงผลงานของพลตรีหลวจิตวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ชื่อเพลงรักชาติโดยคุณ

ประภาเป้าประเสริฐจบไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้24มิถุนายนเราจะฟังเพลงวันชาติที่ขึ้นต้นว่า24มิถุนาเพลงนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นะคะก็ประสงค์ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองจึงได้จัดการประกวดเพลงขึ้นผู้ที่ชนะเลิศก็คือนายบุญธรรมตราโมทหรืออาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติแห่งกรมศิลปากรนั่นเองนะคะและใช้ชื่อเพลงว่าเพลงวันชาติตั้งแต่ปี2482ค่ะฟังเพลงวันชาติจากแผ่นตรากระต่ายนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงวันชาติได้ใช้ต่อมาเป็นเวลา21ปีค่ะและได้มีการปฏิวัติกันหลายครั้งในที่สุดเพลงนี้ก็กลายเป็นความหลังไปฟังเพลงหวานน้ำคำโดยคุณรุจิอุทัยกรผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินต่อด้วยหวานใจหวานเพลงโดยคุณเบญจาตุงคมณีค่ะเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

จบไป2เพลงแล้วนะคะเพลงเก่าหวานน้ำคำและหวานใจหวานเพลงต่อได้เพลงธาตุรักโดยคุณนันทาปิตะนิลพลินเป็นผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณรัตดาศรีวรนันท์เพลงไฟสูงขับร้องไว้เมื่อปี2498ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเสน่ห์นางโดยคุณวรรลบวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อได้คุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเสน่ห์ชายชมโดยครูสไลไกรเลิศรวมช่วงนี้4เพลงนะคะเริ่มได้ธาตุรัก

จบไป4เพลงแล้วค่ะธาตุรักฝ่ายสูงเสน่ห์นางและเสน่ห์ชายชมครูล้วนควันธรรมในเพลงนักเลงลูกเต๋าค่ะแต่งเองร้องเองต่อได้นักร้องเมืองไทยครูนครมงคลายนขับร้องและแต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงนครและสหายเพลงที่3นักรบชายแดนโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะ

ตใจของเราไม่ค่อยดีโชคช่ำด้วยเต็มที่ไม่มีผู้หญิงรักออกปากรักคนใดสาวก็ได้สนอกนัก

คงได้อาศัยหลวงพ่อพอหลับนอนหากว่าชอบแบบเพลงชีวิตท่าน

จบไป3เพลงนั่นคือนักเลงลูกเต๋านักร้องเมืองไทยและนักรบชายแดนมีเพลง2เพลงนะคะที่แต่งคู่กันไว้โดยสนิทสอค่ะเพลงแรกไม่รักพี่แล้วจะรักใครเป็นฝ่ายชายขับร้องคือคุณนิทัศน์ละอองศรีต่อด้วยเพลงชื่อเดียวกันแต่เป็นเนื้อเพลงของฝ่ายหญิงคือเพลงไม่รักพี่แล้วจะรักใครคุณศรีสุดาเริงใจขับร้องผลงานของสนิทสอนะคะและเพลงที่3ไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องเป็นผลงานของคุณจงรักจันทร์คณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจ

โอ้ยนับไม่ถ้วนมันเยอะมากแล้วแต่ละชาติละชาติที่เกิดมานั้นก็มีทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละชาติละชาตินั้นมากขนาดที่เรียกว่าถ้าเอามารวมกันไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้เอาแค่หนึ่งกับหนึ่งกับนี่มันนานเท่าไหร่เอาแค่หนึ่งกับประมาณหนึ่งแล้วเอามารวมกันอะไรอ่ะความทุกข์เปรียบกับอะไรความทุกข์ที่เกิดจากประสบกับความตายประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วร้องไห้เอาน้ำตานั่นน่ะมารวมกันตั้งฟังเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรโอ้ยน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยกว่าอีกอะความยาวนานจนมันนับไม่ได้หาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้มันนานขนาดนี้ไม่ยะการอธิบายด้วยอุปมาอันนี้ท่านเรียกว่าอนมัตตคะปริยายมีพระสูตรที่เกี่ยวกับความโศกว่าสิ่งที่รักที่พอใจจะทำให้เกิดความโศกไม่ได้จะทำให้เกิดความสุขความสมหวังซึ่งฟังดูแล้วมันเหมือนย้อนแย้งท่านผู้ฟังจนกระทั่งเป็นเรื่องเข้าไปถึงในพระราชวังของพระเจ้าพระเศนิโกศลในพระสูตรที่ชื่อว่าปิยชาติกสูตรและยังได้ฟังฐานะสูตรคือฐานะที่ใครๆไม่พึงได้5ประการมาประกอบกันด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธรรมดาล่ะที่เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยหญ้าและท่อนไม้ตีนกัตถสูตรปนมัตตคะสังยุตสูตรที่หนึ่งมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีทันทีนั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษตัดท่อนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกองเดียวกันครั้นรวมกันแล้วจึงมัดละ4นิ้ววางเอาไว้สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศจนเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานแล้วภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นแหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขาร

0: ทั้งปวงพระสูตรที่สองว่าด้วยแผ่นดินปฐวีสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนบุรุษพึงปั้นผืนปฐพีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่าผลกระเบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนผืนปฐพีนี้พึงหมดไปสิ้นไปเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกปัญหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใดอุปมาอีกก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สามว่าด้วยน้ำตาอาสุสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่พุทธทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพุทธทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปร่ำครวญร้องไห้อยู่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจโดยกาลนานี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์แสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปกร่ำครวญร้องไห้อยู่พระประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพระพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานี้นี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าข้าสาธุสาธุถูกแล้วถูกแล้วพวกเธอทั้งหลายรู้ธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปกร่ำครวญร้องไห้อยู่พระประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพระพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจโดยกรณานี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพุทธทั้งหลายได้ประสบความตายของมารดามาช้านานน้ำตาที่หลั่งไหลของพุทธทั้งหลายผู้ประสบความตายของมารดาร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของบิดา ความตายของพี่ชายน้องชายความตายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาความเสื่อมของญาติความเสื่อมแห่งโภคะความเสื่อมเพราะโรคมาช้านานแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้ประสบกับความตายของบิดาของพี่ชายน้องชายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาหรือความเสื่อมเพราะโรคเป็นต้นกร่ำกรวนร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สี่ว่าด้วยน้ำนมคีระสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่พวกเราจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานี้ดื่มกินแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำนมของมารดาที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ดื่มกินแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าค่ะถูกแล้วถูกแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายรู้ทำตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ได้ดื่มแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่ห้าว่าด้วยภูเขาปัพพตะสูตรครั้นนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานหนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะทำการนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือเท่านี้แสนปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าสามารถอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบลูกใหญ่มีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์ไม่มีช่องไม่มีโปร่งบุรุษพึงเอาผ้าจากแคว้นกาสี มาลูบภูเขานั้น100ปีต่อครั้งภูเขาศิลาลูกใหญ่นั้นพึ่งหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนั้นนานนักหนาอย่างนี้ก็ในบรรดากับที่นานนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัตรนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วภิกษุประเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายในสังขารประปวงควรเพื่อที่จะคลายกำหนัดควรเพื่อที่จะหลุดพ้นพระสูตรที่6ว่าด้วยเมล็ดผักกาดสาสปะสูตรภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเพียงไรหนอพระเจ้าข้าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานหนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีหรือเท่านี้แสนปีก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้สามารถทำได้ภิกษุเปรียบเหมือนนครที่สร้างด้วยเหล็กมีความยาว1โยชน์กว้าง1โยชน์สูง1โยชน์เต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ประกาศรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษผู้หนึ่งพึ่งหยิบเมล็ดผักกาดออกจากนครนั้น100ปีต่อ1เมล็ดเมล็ดผักกาดกองใหญ่นั้นพึ่งหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับ1นั้นยังไม่หมดสิ้นไปกับ1นั้นนานอย่างนี้แลในบรรดากับที่นานหนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัตรนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่7ว่าด้วยสาวกสาวกะสูตรครั้นนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมากเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมีมากนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้อาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสาวกสี่รูปในธรรมวินัยนี้ผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีนักเตือนเหล่านั้นพึงระลึกย้อนหลังไปได้วันละ100,000กับกับที่เธอเหล่านั้นระลึกไปยังไม่ถึงมีอยู่ต่อมาสาวกสี่รูปมีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีพึงมรณภาพไปทุกร้อยปีกับที่ผ่านไปแล้วมากหนักหนาอย่างนี้มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่า เท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่8ว่าด้วยแม่น้ำคงคาคังคาสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชคฤห์พระนั้นพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายผ่านพ้นไปมากแล้วเท่าไหร่หนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อว่าพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมากนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจอุปมาได้หรือไม่ข้อนี้สามารถอุปมาได้พราหมณ์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคานี้เริ่มต้นจากที่ใดและถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดทรายในระหว่างนี้ง่ายที่จะนับได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือเท่านี้แสนเม็ดกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็สัตว์เหล่านั้นได้สวยความทุกข์ความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานพรามเพราะเหตุนี้แหละควรที่จะเบื่อหน่ายควรที่จะคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้นั้นจึงได้กราบทูลขึ้นว่าท่านพระโคดมภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระสูตรที่9ว่าด้วยท่อนไม้ทันทะสูตรในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนเมื่อท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวตกลงทางโคนบางคราว ก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วโดยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่สิบว่าด้วยบุคคลปุคคละสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเชื่อไปมาอยู่เปรียบเหมือนโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกของบุคคลคนหนึ่งผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปตลอดหนึ่งกับถ้านำกระดูกนั้นทั้งหมดมากองรวมกันได้กระดูกที่กองรวมกันไว้ไม่สูญหายไปพึ่งใหญ่เท่าภูเขาเวปุลานี้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้หนึ่งกับพึงกองสุมเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวถึงนั้นคือภูเขาหลวงชื่อเวปุละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิจกูฏซึ่งตั้งล้อมรอบกรุงราชคฤห์แคว้นมคธเมื่อบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และอริยมรรคมีองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวไปเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปวรรคที่หนึ่งอนัมมัตตคสังยุตปิยชาติกสูตรว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ ของกราบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงประการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกราบดีได้ไปยังป่าช้าร่ำกรวนถึงลูกชายว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนจากนั้นกราบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกราบดีนั้นว่ากราบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยนั้นเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็ได้บดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นแดนเกิดก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขโสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดก็ได้บดีนั้นไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นนันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองกราบดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อมหาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกี้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็ความโศกความร่ำไรรำพันจะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อมหาจำเริญจากนั้นฉันก็ไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้วก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละกราบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดกราบดีนั้นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไปต่อมาเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงพระราชบังโดยลำดับกระนั้นพระเจ้าประเสริฐที่กศลได้รับสั่งเรียกพระนางมัลลิกาเทบีมาแล้วตรัสถามว่ามัลลิกาก็คำว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระสมณโคดมของเธอตรัสไว้หรือก็แต่มาราชก็ถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสว่านางมัลลิกานี้คล้อยตามดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงได้กล่าวว่าถ้าดำรัสเป็นก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสก็ต้องเป็นอย่างนั้น ศิษย์คล้ายตามอาจารย์จึงกล่าวว่าข้อนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันคล้อยตามพระดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงตรัสอย่างนี้มัลลิกาเธอจงหลบหน้าไปให้พ้นจงไปจากที่นี่เสียลำดับนั้นพระนางมัลลิกาจึงรับสั่งพราหมณ์ชื่อนาลีชังคะมาแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านพราหมณ์ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีกำลังพลังตามคำของฉันแล้วจงกราบทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสนี้ที่ว่าความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือเธอทรงจำพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคให้ดีแล้วมาบอกฉันธรรมดาพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่เป็นสองคือไม่ผิดพลาดแน่ก็บราณาลีชังคะครับพระสาวนีของนางมัลลิกาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าก็แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระนางมัลลิกาเทวีขอถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวก็ได้ทูลถามถึงสุขภาพพลานามัยของพระผู้มีพระภาคแล้วรับสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าพระดำรัสที่ว่านี้ว่าความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความเข้าแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพราหมณ์ก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะเกิดขึ้นจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยเปรยอย่างนี้คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของมารดานั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายนี้คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปหรือพี่ชายหรือน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาสามีของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของสามีนั้นหญิงคนนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วพร่ำบ่นอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบเห็นบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรภริยาหรือสามีของฉันบ้างไหมพร่ำก็การที่ความโศกความร่ำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายอย่างนี้เถิดว่าเรื่องเคยมีมาแล้วคือในกรุงสาวัตถีนี่แลมารดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปบิดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาหรือภรรยาของชายคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของบุคคลเหล่านั้นเป็นต้นชายนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้ท่านได้พบเห็นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดาหรือภรรยาของข้าพเจ้าบ้างไหมพรามก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายอย่างนี้ว่าเรื่องที่มีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลหญิงคนหนึ่งได้ไปยังตระกูลของพวกญาติพวกญาติของหญิงนั้นต้องการจะพรากสามีของนางแล้วยกนางให้แก่ชายคนอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนอื่นนั้นต่อมาหญิงนั้นได้บอกกับสามีว่าพี่พวกญาติของดิฉันต้องการจะพรากท่านแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อจากนั้นสามีจึงได้ฟันภรรยาขาดออกสองท่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายตามโดยคิดว่าเราทั้งสองจะไม่พรากจากกันก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เถิดพระนั้นนาลีชังคพรามชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระนางมลิกาเทวีถึงที่ประทับกราบทูลเรื่องราวการสนทนาปราศัยทั้งหมดกับพระผู้มีพระภาคให้พระนางทราบลำดับนั้นพระนางมลิกาเทวีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรว่าพระกุมารีพระนามว่าวชิรกุมารีเป็นที่รักของพระองค์ใช่หรือไม่มลิกาถูกแล้ววชิรกุมารีเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะวชิรกุมารีถ้ามีอันแปลเปลี่ยนผันไปเป็นอย่างอื่นแล้วความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มลิกาก็ถ้าวชิรกุมารีแปรผันคือตายหรือเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยก็ทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้าแต่มหาราชก็ข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายเอาไว้จึงได้ตรัสบอกว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพระชก้าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระนางบาสภคติยาเป็นที่รักของพระองค์อย่างนั้นหรือถูกแล้วมัลลิกาพระนางบาสภคติยาเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้า ความแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่พระนางวาสภคติยาความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มริกาพระนางวาสภคติยาถ้าแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นไปอย่างอื่นด้วยทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นกับเราเล่าข้อนี้แหละมหาราชที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายตรัสไว้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดถ้าแต่มหาราชก็ทูลกระหม่อมจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เสนาบดีชื่อวิทูธภะเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่หรือไม่ถูกแล้วมริกาเสนาบดีชื่อวิจูตภะเป็นที่รักของเราก็แต่มหาราชก็ถ้าความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่เสนาบดีวิจูตภะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มริกาเพราะความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นกับวิจูตภะเสนาบดีความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นในชีวิตของเราก็จะต้องมีทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นกับเราเล่าข้าแต่มหาราชข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพระเจ้าข้าถ้าแต่มหาราชพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็แคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของพระองค์หรือไม่พระเจ้าข้ามาริกาถูกแล้วแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของเราพระอนุภาพแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเราจึงใช้สอยแก่นจันทร์ที่เกิดจากแคว้นกาสีได้ทัดส่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปหลายรูปตาข้าแต่มหาราชก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นไปอย่างอื่นคือถูกทอดทิ้งหรือตกไปอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่พระเจ้าข้ามริกาเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยจะป่วยกล่าวใบใหญ่ถึงความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายมหาราชข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นแดนเกิดพระเจ้าข้าในที่นั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสว่าน่าสะใจจริงมริกาข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญาแล้วมาเถิดมริกาช่วยล้างมือให้ฉันทีจากนั้นพระเจ้าเปรตที่ก่อสนทรงลุกขึ้นจากที่ประทับ ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประกองราชไปทิศทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วส่งเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสามครั้งดังนี้แหละปิยชาติกสูตรจบฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือ1ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะบึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่อเขาไม่พิจารณาดังนี้ก็ย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายนี่เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตัวเองนั้นให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกนั้นแก่ไปแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาพิจารณาดังนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบาก ไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับเกิดเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออนมัตตคะปริยายที่มาในสังยุตตนิกายปิยชาติกสูตรมาในมัชฌิมนิกายและฐานสูตรที่มาในอังคุตรนิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามNow

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarชาร์จและแอป PEA วอลต์สำหรับรถทีวีหรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องจัดทำบัตรใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งแนะนำให้รีบดำเนินการขอมีบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและไม่พลาดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครจำนวน19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดให้บริการในวันเลือกตั้งเพื่อมีความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานเขตได้จุดสามารถรักษาพันรายงาน
1: หอการค้าไทยประสานสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเร่งรับซื้อกุ้งร้อยตันต่อวันช่วยเกษตรกรดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้จากกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตตกค้างและราคาหน้าฟาร์มมีแนวโน้มชะลอตัวโดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกห้องเย็นผู้ผลิตและแปรรูปส่งออกเพื่อช่วยรับซื้อกุ้งโดยตรงจากเกษตรกรในเบื้องต้นมากกว่า100ตันต่อวันหวังดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบและรักษาเสถียรภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทางนี้การพิจารณารับซื้อจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ฟาร์มต้องเข้าร่วมโครงการตรวจยาปฏิชีวนะก่อนประมูลกุ้งอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าควบคุมความปลอดภัยทางอาหารและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ยังคงจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เช้าวันนี้บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาผ่านเข้ารอบส่วนบอสเนียยังมีลุ้น
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2ประตูต่อ1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้บราซิลพบสกอตแลนด์และโมร็อกโกพบเฮติกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้แข่งขันเวลา8นาฬิกาปุริภัสสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569ค่ะวันนี้ขึ้น11ค่ําเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: วันนี้เงินเดือนออกนะคะตั้งแต่เช้าตรู่ตื่นหรือยังเงินเดือนเข้าปุ๊บตื่นปั๊บเลยใช่ไหมค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ใจศิลป์คนคล่องเจนันแก้วกลับมาพร้อมกับช่างเทคนิคของเรานะคะที่อยู่เบื้องหลังของเราทุกวันนะคะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะพบกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันม
0: ี
1: หลายข่าวที่เรายังคงต้องติดตามกันแล้วก็มีข่าวสารที่จะมาแจ้งกันด้วย
0: ถูกต้องนะคะเตรียมตัวเลยเมฆขลาไม่ใช่จะมาล่อแก้วนะแต่เป็นพายุที่ต้องเตรียมรับ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยโอ้โหมีความคืบหน้าเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านติดตามโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้เองยังมีความร่วมไม้ร่วมมือกับต่างประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองไปหารือนะคะแต่เป็นการหารือทางโทรศัพท์กับนายกออสเตรเลียย้ำว่าจะผลักดันการค้าการลงทุนความมั่นคงนะคะแล้วก็เชิญท่านมาเยือนประเทศไทยในโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยนะคะยังมีอีกหลายๆประเด็นที่เห็นบอกว่าการนำพรบ.เลมอนลอของท่านสุภาพที่ท่านลุยอยู่ตอนนี้กับสคบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดำเนินการไปคืบหน้าทีเดียวผ่านฉลุยแล้วของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองจากนี้ไปท่านย้ำนะเป็นการคือพอท่านมาลงลึกในรายละเอียดของผู้ที่เป็นผู้บริโภคทั้งหลายกับสคบแล้วหลายท่านบอกว่าชื่นชมมากเลยการทำงานของท่านเชิงรุกมาก
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะเมฆลานี่จะยังไงกัน
0: ค่ะ
1: นะคะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือตะวันทางด้านของตะวันออกของเกาะไต้หวันค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะแน่นอนล่ะค่ะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของการเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอไปดูภาพรวมสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองจะเยอะสุดเลยก็คือภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้น 30-40% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะ 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันนะ 6:12 นสำนักพระราชวังค่ะมีการแจ้งเข้าพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับวันนี้นะคะ25-26 มิถุนายน 2569ค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้สำหรับในวันนี้ค่ะ25 มิถุนายน 2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่26มิถุนายน2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้ากราบบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของข่าวสารอื่นๆที่เราจะตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนะคะสถาบันในส่วนของสถาบันกษัตริย์นะคะรวมไปถึงผู้นำประเทศก็ยังมีคงก็ยังคงมีการติดตามกันตลอดเลยนะคะในการหารือแล้วก็ผลักดันเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการค้าการลงทุน
1: ค่ะ
0: นะคะแน่นอนแล้วค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้เวลาสักเที่ยงครึ่งนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์นะคะกับนายแอนโทนีอัลบานิสนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในประเด็นสำคัญต่างๆและแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นพ้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะการแก้ไขปัญหากระบวนการหลอกลวงทางออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนะคะระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันด้วยนะคะเพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์แล้วก็ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมทั้งผลักดันความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไปค่ะ
1: ค่ะที่สำคัญนะคะทางด้านของกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศค่
0: ะ
1: ได้มีการเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ค่ะมีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมานะคะของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2228ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยร่างกฎหมายที่เป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีท่านลุยตลอดเลยน
1: ะคะ
0: แล้วก็เห็นผลเรียกว่าตอนนี้ผ่านฉลุยนะคะที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนำพรบ.เลมอนลอของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบนะคะความรับผิดขออภัยค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการโดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันนะคะแล้วก็ให้ใช้ร่างของครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณา ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีสุภมาท่านก็บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้สินค้าหลายประเภทค่ะมีเทคโนโลยีซับซ้อนผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตัวเองในตอนที่ซื้อกว่าจะรู้ก็ใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะท่านบอกว่าเวลาเกิดปัญหาคนซื้อกลับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าความเสียหายมีอยู่ก่อนแล้วนะคะทำให้หลายคนเสียเงินเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านก็ย้ำนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็สร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคสาระสำคัญของร่างกฎหมายวางหลักให้ผู้ขายต้องรับผิดเมื่อสินค้าชำรุดบกพร่องโดยกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายนะคะว่าถ้าหากสินค้าเสียหายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเสียมาตั้งแต่วันส่งมอบนะคะผู้ซื้อไม่ต้องพิสูจน์เองโดยสินค้าทั่วไปนะคะอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นี่แหละกำหนดไว้6เดือนนะคะส่วนรถยนต์กำหนดไว้1ปีนะคะร่างกฎหมายยังให้สิทธิผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินนะคะถ้าหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงในสาระสำคัญผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีเลยนะคะสินค้าทั่วไปภายใน7วันแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนะคะนับจากวันที่รับสินค้าด้านการซ่อมก็กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันและรถยนต์ภายใน90วันนอกจากนี้นะคะยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะคะที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดทางนี้พี่น้องประชาชนที่อาจจะไปพบเห็นปัญหาหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะนะคะ1166 1166นะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะก็ดีใจกับผู้บริโภคทั่วประเทศ
0: ได้รับการคุ้มครองนะ
1: ค่ะได้รับการคุ้มครองแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: อ่ะไปดูกันหน่อยนะคะ6นาฬิกา20นาทีเรื่องเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวแล้วก็ใหญ่ระดับประเทศ
0: โอ้โหหลายคน
1: คือ
0: ก่อนหน้านี้ติดตามข่าวนี้อยู่ก็ไม่คือทุกสื่อเขานำเสนอเราด้วยทุกสื่อด้วยนะคะแล้ววิทยุแห่งประเทศไทยก็นำเสนอหลากหลายในหลากหลายมุมเหมือนกันในส่วนของทุกๆรายการของเรา
1: เราก็จะนำเสนอในส่วนของการดำเนินการในส่วนต่างๆทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการของ
0: ผู้
1: ที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าจะดำเนินการในส่วนของการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอย่างไรเรื่องของการปรับปรามการทุจริตเนี่ยนะของในส่วนท้องถิ่นเนี่ยในส่วนการสอบนะในเรื่องนี้ซึ่งคือถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกกันแบบนี้ก่อนว่าเมื่อมีการสอบเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งผู้สอบแล้วคือมีผู้สอบเนี่ยที่เขามั่นใจมากเลยว่าเขาเนี่ยเขาทำข้อสอบได้นะ
0: คือมีกรณีว่าสอบไปแล้วคนที่เขาทำข้อสอบเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะขอตรวจสอบคะแนนนะคะแต่ว่าพอไปทำเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่บ่ายเบียงก็เลยเป็นที่มาอันนี้เล่าสั้นๆว่าเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราได้ติดตามข่าวกัน
1: ใช่ก็มีการไปร้องปปช.เกิดขึ้นนะก็คือเป็นในส่วนของกระบวนการตรวจสอบพอปปช.ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีมูลเหตุเกิดขึ้นพอไป
0: เขาซุ่มตั้งหลายวันนะ
1: พอไปตรวจณสถานที่เนี่ยที่ได้ข้อมูลมาก็ปรากฏว่าพบหลักฐานก็เลยเป็นที่มานะคะว่าข่าวที่หลายๆท่านได้รับทราบกันซึ่งล่าสุดเองเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพูดคุยกันที่เมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านเองก็รอที่จะต้องคุยเจรจาโทรศัพท์กับทางด้านของออสเตรเลียด้วยนะ
0: ใช่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าท่านก็คือให้ยกเลิกผลการสอบที่ผ่านมาด้วยทั้งคนที่บรรจุแล้วด้วยนะที่มีส่วนนะท่านว่ายังไงบ้างเรื่องนี
1: ้ค่ะซึ่งล่าสุดเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะว่า ต้องเดินหน้าปรับปรามเรื่องของการทุจริตในของการสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังหากพบนะให้ตัดตอนความผิดพร้อมให้เป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมายโดยเมื่อวานนี้กับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้แถลงจุดยืนนะคะในกรณีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงค่ะปิดโอกาสสําหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะอันนี้ท่านบอกเลยนะคะและส่งผลเสียต่อระบบของราชการไทยซึ่งท่านบอกว่ายอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะสําหรับประเด็นผลสอบที่เป็นโมฆะนั้นท่านขอชี้แจงนะคะว่าหากผลการตรวจสอบเนี่ยท่านบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้มีพิษท่านว่าอย่างนี้นะคะหากมีจุดเริ่มต้นเนี่ยของกระบวนการที่ไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันนะคะแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบของคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะผู้ที่เสียหายตอนนี้ได้มอบให้กับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ด้วยและยืนยันนะคะว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือการตรวจสอบเส้นทางการทุจริตค่ะโดยสั่งให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุดหากพบพฤติกรรมหรือว่ามีความผิดกฎหมายเพียงกรณีเดียวเนี่ยก็ถือว่าความผิดนั้นสำเร็จและต้องลงโทษตามกฎหมายนั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็เตรียมที่จะขยายผลการตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติด้วยเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งก็ย้ำนะคะว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมค่ะหากพบการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบก็จะดำเนินการตามทางวินัยและก็กฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปค่ะ
0: ค่ะพอฟังดูตอนนี้มันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระบวนการสอบในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงคนที่สอบด้วยนะคะผู้บริสุทธิ์ก็มีซึ่งท่านก็บอกว่าต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระยะเวลา7วันยืนยันว่าถ้าหากพบผู้กระทําผิดดำเนินการทันทีนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมนะคะเรื่องนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ออกมาพูดหลังจากประชุมร่วมกับท่านนายกนะคะกรณีดังกล่าวว่าท่านนายกมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะว่าเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันว่าการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนนะคะถ้าพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะก็ขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนะคะนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานระยะเวลาให้แล้วเสร็จเนี่ย7วันนะคะแล้วถ้าพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่ที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะที่เพชรบูรณ์นะคะอำเภอวิเชียรบุรีที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ก็ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วถ้าพบว่ามีความผิดทางจังหวัดก็จะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกด้วยนะคะว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตขออภัยค่ะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบท้องถิ่นนี้จะตรวจสอบคลิปเสียงอย่างที่บอกด้วยนะคะที่มีการเจรจาซื้อตำแหน่งมีอักษรพอพานสอเสืออะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีไหนหรือเปล่าเนี่ยจะนำหลักฐานนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลนะคะในการตรวจสอบว่ามีใครที่เกี่ยวข้องขณะที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้ที่จะบรรจุเนี่ย
1: ก็คือก่อนหน้านี้เขามีการเรียกที่จะให้มารายงานตัวเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมสำหรับบัญชีนี้นะ
0: ใช่ก็เลยออกคำสั่งด่วนที่สุดเรื่องชะลอการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะก็ชะลอก่อนนะคะแต่ว่านี่มีส่วนที่เกี่ยวข้องคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่มีส่วนเกี่ยวว่าทั้งเรื่องของข้อสอบเรื่องของการส่งข้อสอบยังไงเนี่ยเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปฟังตีของร้องข่าว
1: ตรงนี้นะครับซึ่งล่าสุดนี้เมื่อวานทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ได้ออกแถลงการระบุตามที่ได้ปรากฏในข้อมูลของข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็สังคมออนไลน์ด้วยเกี่ยวกับการดำเนินการของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเนี่ยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาแล้วก็จิตวิทยาซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอเรียนชี้แจงเบื้องต้นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สาธารณชนดังนี้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแล้วก็จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้ค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักของหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนั้นขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงสาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าล่าสุดนี้ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการเรียกผู้ที่สอบบรรจุแข่งขันของบัญชีที่มีปัญหาเนี่ยได้ให้มารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมล่าสุดเขาก็สั่งเรียกว่าชะลอเรื่องการบรรจุที่เรียกมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมออกด่วนที่สุดเลยนะ
0: ค่ะส่วนทางด้านนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมายืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างกับนะคะการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ท่านบอกไม่มีช่องโหว่สอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านย้ำว่าแง่ของท่านพอมีการเปิดโปงกระบวนการตรงนี้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้ไม่ต้องให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการสอบกพ.นะคะในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะดูแลควบคุมเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการไม่ให้เกิดการทุจริตนะคะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะซึ่งท่านก็กำชับว่าวางระบบดีนะคะวางระบบได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลได
1: ้
0: นะคะท่านก็เลยย้ำว่ายืนยันว่าระบบการสอบกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เป็นคนละระบบกันนะคะแต่แล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากกพ.ว่าไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยนั่นเอง
1: ค่ะ
0: พักกันนะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนแล้วครับโดยไม่เกรงใจใครไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการเด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมและสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกพร้อมกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้เลยทีเดียวครับโดยกล่าวถึงกรณีการยกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตอันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นก็ต้องถือว่าให้เป็นโมฆะไปเลยสำหรับการสอบในครั้งนี้แม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริตอันนี้เอาไว้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับบุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายครับพี่น้องจึงมีหน้าที่ที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้แล้วขณะนี้สำนวนหลักๆอยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อทางปปช.ดังนั้นแล้วตำรวจจึงมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการเข้ารับการบรรจุข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบและเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งทั้งยังปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ชูความปลอดภัยเป็นหัวใจการพัฒนาประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ณ Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้วครับซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าความปลอดภัยนั้นเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทและครับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานก็จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวแม้ว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยจะมีต้นทุนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือประสิทธิภาพในการทำงานคุณภาพชีวิตของแรงงานและความยั่งยืนขององค์กรทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์เทคโนโลยีและศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมและก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลเองจะทำหน้าที่ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอีกด้วยครับพี่น้องยังไม่หมดครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าว่าสร้างการลงทุน700,000,000,000 บาทครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเปิดงาน Thailand Fast Passและก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานด้วยกันเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% เลยทีเดียวก็ช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วและก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วครับโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเลยครับว่าความเร็วและความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทางรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยการความสะดวกสู่ผู้อำนวยความสะดวกครับยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มันมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากันด้วยครับซึ่งก็ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนก็เพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ Thailand Fast Pass ก็จะเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆกันเสียทีครับพร้อมได้ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ700,000,000,000 บาทเลยทีเดียวในปี2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นกลไก Fast Pass ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านที่1ครับด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้านที่2ด้านการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ด้านที่3ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านที่4ในด้านโอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศไทยและด้านที่5คือด้านการสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้ขยายผลการประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยและเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารกันด้วยก็เพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพร้อมทั้งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาของประเทศไทยและครับบอกว่าให้ไปเร่งขับเคลื่อนต่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการขยายมาตรการเหล่านี้เอ้าขยายยังไงมาตรการว่ายังไงกันบ้างมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอันได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569อันนี้ขยายแล้วนะครับภายใต้กรอบวงเงินเดิมกว่า179ล้านบาทครับก็เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่มันประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มันฟื้นตัวและนอกจากนี้ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 วงเงินรวมกว่า477ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งก็ครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้แก่โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568กลายเป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศก็ต้องไปที่กรมนี่แหละครับกรมชลประทานเขาได้เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอย่างเข้มข้นหลังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการกรมชลประทานบอกว่าให้ไปรับมือเอลนิโญและก็เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศไทยอย่างเข้มข้นกันด้วยหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเอลนิโญซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับซึ่งก็จะกระทบต่อภาคการเกษตรและพี่น้องประชาชนโดยได้กำชับให้ไปติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำและทบทวนเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็เพื่อสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งปี2570นี่แหละครับแล้วนอกจากนี้ยังได้สั่งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลบุคลากรรวมไปถึงตรวจสอบอาคารชลประทานคันกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำทั่วประเทศไทยบอกว่าให้พร้อมปฏิบัติงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและแนวโน้มสภาพอากาศแก่พี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันวางแผนใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยรัฐบาลได้มีการส่งร่างกฎหมาย2ฉบับเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569ทางรัฐบาลได้มีการเสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับด้วยกันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอันได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และ2ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งก็มีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือกฎหมายเลมอนลอนี่แหละครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายเลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยครับในส่วนสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก็มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่มันเพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมทั้งยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมนั่นเองครับ และในขณะที่กฎหมายเลมอนลอล่ะเป็นยังไงกฎหมายเลมอนลอนี้ก็มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายรวมไปถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับความเป็นธรรมและก็มีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากขึ้นนั่นเองครับแล้วร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการยุติธรรมและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันอันจะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมมากขึ้นในการซื้อขายสินค้าและบริการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นี่แหละได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเทศไทยเองในฐานะเป็นเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนความคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรียกว่าให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตกันด้วยครับเรียกว่าแนวคิดนี้ธีมนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนกันด้วยก็เพื่อให้รายได้นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizons อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

งที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: Bangkok World Bangkok World ค่ะเนี่ยสปอตเมื่อสักครู่พี่ไอซ์สรัญยูร้องไว
1: ้
0: นะคะเชิญชวนคนกรุงเทพทั้งหลายที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากรุงเทพและสก.อาทิตย์นี้นะคะ28มิถุนายน2569หีบเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5
1: โมงเย็น
0: นะคะไปใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้น่ะหลายท่านบอกว่าเตรียมตัวแล้วเหลือกี่วัน
1: ก็คือนับแล้ววันนี้ด้วยนะ25 26 27 3วันน่ะ3วันเองจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนนี้กทมนะคะก็ย้ำกันนะคะว่านอกจากนี้แล้วท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก.ได้นะคะBangkok World นะคะแล้วก็นอกจากนี้สีบัตรเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มี2สีชัดเจนแน่นอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางคุณณรงค์เรืองศรีคุณชัยนันท์เนี่ยก็ถือไว้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ด้านข้างเราก็มีเนี่ยเราจะมีเหมือนอินโฟนะคะที่ทีมนิวมีเดียของเราขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะผู้ฟังผู้ชมทั้งเลือกผู้ว่าที่กรุงเทพแล้วก็ที่เมืองพัทยาด้วยนะแต่บางท่านก็บอกว่าเราก็มีความจำเป็นจะต้องไปทำบัตรประชาชนเหมือนกันนี่ช่วงนั้นจะต้องไปติดต่อเขตเนี่ยกทมจะยังไงจะเปิดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ไหมเปิดเน
1: า
0: ะ
1: เปิดนะคะซึ่งทางนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมค่ะที่จะรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.เนี่ยซึ่งเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดหรือว่าสูญหายหรือว่ามีความจำเป็นต้องทำบัตรใหม่เพื่อไม่เป็นการอุปสรรคต่อการเลือกตั้งในครั้งนี
0: ้
1: นะคะแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการขอบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนค่ะเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตอนนี้โดยตอนนี้เนี่ยเขาเปิดทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านนะคะแล้วก็มีจุดบริการด่วนของกทม.ด้วยอีก19แห่งนะคะทั่วประเทศค่ะ
0: ทั่วกรุงเทพ
1: ทั่วกรุงเทพนะขออภัยซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการในวันเลือกตั้งด้วยนะคะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สก.เนี่ยย้ำเลยนะว่าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเรียกว่า8นาฬิกาเนี่ยเปิดหีบนะไปจนถึง17นาฬิกา17นาฬิกาปิดหีบโดยประชาชนตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ไปตรวจสอบรายชื่อก่อนนะว่าชื่อของท่านเนี่ยมีเรียบร้อยไหมหลังจากนั้นหน่วยเลือกตั้งที่ไหนนะคะข้อมูลการเลือกตั้งก็สามารถดูเพิ่มเติมผ่านทาง www.leuktangkrungthep69.com หรือว่าสอบถามสายด่วนกกต1444ค่ะ
0: ค่ะนับถอยหลังกันไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงท้ายนี้เรายังมีเวลากันอยู่สักนิดนึงอ่างทองเนี่ยเขาเชิญชวนนะเขาเชิญเที่ยวงานใหญ่อ
1: ่
0: างทองย้อนยุคสุกยกตลาดแอดสวนริมน้ำตลาดป่าโมกโอ้เมื่อวานก็ฟังคุณเอกเอกพงศ์นพสกุลเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์ในคนหามาเล่าบอกว่า FC ตลาดป่าโมกนี่เยอะเลยพี่ตีเจ้ม่วยพี่ดวงใจพี่อะไรนะหลายท่านเลยหลายท่าน
1: ออกมาเชิญชวนใช่ไหม
0: ออกมาเชิญชวนนะคะก็เตรียมตัวค่ะไปเที่ยวแบบชิลๆกับงานอ่างทองย้อนยุคสุกยกตลาดป่าโมกไฮไลท์นะคะเขามีความบันเทิงอาหารอร่อยสินค้าชุมชนกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานเดียวจัด2รอบนะคะครั้งแรกนี่จะเริ่มพรุ่งนี้แล้ว26 27ศุกร์เสาร์นี
1: ้ค่ะ
0: นะคะมิถุนายนแล้วก็ครั้งที่2
1: ค่ะ
0: 24 25กรกฎาคม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไฮไลท์เด็ดมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะเลย
1: โอ้เขาบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยใหญ่โตมากชมฟรีคอนเสิร์ตเวทีใหญ่มากจากศิลปินชื่อดังมีงานโซนคราฟต์ด้วยนะมีเวิร์กช็อปก็เรียกว่ามาสร้างสรรค์ผลงานที่ทำด้วยตนเองไปอ่างทองจะพลาดไม่ได้ปั้นตุ๊กตาชาววัง
0: ใช่
1: นะ
0: สวย
1: ค่ะมีระบายสีมีขนมไทยไปเรียนรู้วิถีกลองยาวที่นั่นก็มีหมู่บ้านกลองยาว
0: พอพูดถึงกลองยาวแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยนึกถึงพี่เปิ้ลเลยน
1: ะคะ
0: ตอนที่เราไปทำกิจกรรม CSR ที่วัดสระแก้วใช่ไหมคะ
1: อ่างทองค่ะ
0: ค่ะพอพูดถึงอ่างทองหนุ่มสิงห์บุรีก็มาแล้วนะคะพี่สายชนดีสั่งพร้อมแล้วนะคะเชิญชวนกันนะคะไปเที่ยวกันนะคะสำหรับงานดีๆที่อ่างทองค่ะเราต้องส่งต่อให้ข่าวพาเจนนาฬิกาตอนนี้ผู้ประกาศอักษรพอพานแล้วก็อักษรออ่างมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะ
1: คุณช่วงนี้อย่าพูดอักษรย่อบ่อย
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังผู้ชมรอฟังเสียงว่าอักษรพ่อพานก็ออกจะเป็นไงส่วนเราอักษรชอช้างไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับอย่างเด็ดขาดกระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของเดือนแรกให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาท
1: นายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันว่าการสนับสนุนของพันธมิตรยุโรปที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอน2นักปั่นทีมชาติไทยวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์คว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569